สมองในการคิดว่าคู่ของเราที่เป็นดินสอคือใครหรือคู่ของเราที่เป็นยางรบคือใครได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรียงลำดับมารับบัตรคำที่ครูปอกลุ่มที่1 2 3 4 5ตามลำดับเมื่อรับเสร็จแล้วดินสอให้ยืนแถวนี้ค่ะยางลบให้ยืนแถวนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยทั้งหมดเก็บเก้าอี้ค่ะยืนตรงยกยกหน่อยยกยกหน่อยมารับบัตรคำกลุ่มที่หนึ่งมารับบัตรที่ครูปอมาค่ะดินสอยืนนี่ยังลบอยู่นู่นที่เหลืออ่ะออกมาฝั่งนี้ก็ได้ออกมาหน้าห้องมารับบัตรคำเข้าแถวรับบัตรคำหน้าห้องทั้งหมดเข้าแถวหน้าห้องใบพลูยืนตรงนี้นะคะน้องหันสาขยับไปทางนู้นอีกให้อยู่ตรงช่องตรงไปเลยโอเคมาเข้าแถวมาเข้าแถวนี่ไปครับเฮ้ยครูแจกอะไรไปแล้วนี่หยิบป้ายหยิบป้ายไปยืนเลยไปยืนเลยไปยืนเลยไปยืนเลยดินสอยางลบดินสอยังไม่หานะคะตอนนี้เราต้องไม่มีเสียงแล้วนะ

ยังไม่หานะคะหมดหรือยังหมดแล้วอ่ะทีนี้มันอาจจะมีบัตรคำที่เหลืออยู่เดี๋ยวครูปอจะให้เด็กๆดูว่าบัตรคำที่หนูได้นั้นอยู่ที่คู่ของเราตรงนี้หรือไม่ถ้าไม่อยู่ตรงนี้หนูสามารถมาดูบนกระดานได้ว่าเฮ้ยครูปอขาหนูคู่ของหนูไม่มีค่ะหนูจะต้องมาดูบัตรคำบนนี้ได้ไหมได้ไหมได้นะคะนั้นเดี๋ยวครูปอติดบัตรคำเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเผื่อของใครที่ไม่มีคู่ในแถวนะคะสามารถมารับตรงนี้นะไปได้เลยหยุดก่อนทุกคนต้องงดใช้เสียงยืนหลังตรงยืนหลังตรงเอาบัตรคำปิดตาไว้ปิดตาไว้ปิดหน้าเราไว้ทั้งหมดเลยทุกคู่เลยเอาบัตรคำปิดหน้าเราไว้ค่ะห้ามมีเสียงตอนนี้ใครที่ไม่มีเสียงสามารถควบคุมตัวเองได้ยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมมากๆเลยปิดเอาไว้ก่อนนะคะอย่าทำให้บัตรคำงอค่ะถือตรงๆเด็กๆอย่าทำให้บัตรคำงอยืดถือตรงๆโอเมกถอยหลังโอเมกถอยหลังอย่าทำให้บัตรคำงอเอาละค่ะเสร็จแล้วเธอต้องยืนให้เท่าๆกันนะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูปอจะให้เอาบัตรคำนะลงไว้ที่บริเวณหน้าอกของเรายังค่ะปิดตาไว้ก่อนค่ะแล้วตั้งใจฟังให้มีสติทุกคนยืนนิ่งอันดับแรกต้องฝึกสมาธิในการนิ่งก่อนใครขยับครูปอจะให้กลับมานั่งดูเพื่อนเล่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพอเรานำบัตรคำลงปุ๊บให้หนูดูเลยว่าคู่ของหนูคำของหนูคือคำว่าอะไรแล้วคู่ของหนูจะเป็นคำว่าอะไรโดยไม่ใช้เสียงเข้าใจไหมคะถ้าใครเจอคู่แล้วเธอเดินไปจับมือเขาแล้วลองตรวจสอบคำตอบเอามาให้คนตรวจสอบคำตอบอีกทีแล้วจะไปนั่งลงได้ถ้าพร้อมแล้วเอามือไว้ที่หน้าอกค่ะและดูคำของตัวเองค่ะดูคำของตัวเองก่อนห้ามมีเสียงนะคะห้ามพูดนะคะไม่พูดนะคะดูคำของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไว้ที่หน้าอกค่ะแล้วดูซิว่าเธอจะไปหาคู่อยู่

0: ไหนดีถ้าเจอคู่แล้วมาหาครูปอไปนั่งค่ะไม่มีเสียงนะคะไปนั่งค่ะไปนั่งตรงไหนก็ได้นั่งด้วยกันนั่งเก้าอี้เดียวกันก็ได้ยืนยืนคู่ๆกันอยู่ก่อนก็ได้ไปได้ค่ะให้ครูปอตรวจสอบคำตอบก่อนนะได้ค่ะถูกต้องค่ะนั่งคู่กันนั่งคู่กันได้เลยนั่งคู่กันได้เลยเดี๋ยวค่อยเอาออกมาติดนะใครที่ไม่มีบัตรไม่มีคู่สามารถมาดูบนนี้ได้ต้องดูคู่ของเราก่อนนะต้องดูคู่ของเราก่อนนะไหนสองคนนี้เป็นยังไงคะดูหน่อยถูกต้องค่ะไปนั่งคู่กันได้ยังไม่ถูกค่ะของหนูคำต่อไปต้องเป็นสระอะไรคะเอียสระเอียแล้วมีวอแหวนของหนูคำก่อนหน้านี้ต้องเป็นสระแอแล้วมีกอไก่ถูกต้องค่ะนั่งที่ค่ะไหนเอ่ยชูให้ดูหน่อยค่ะถูกต้องค่ะไปได้ค่ะไปนั่งที่ค่ะไปนั่งคู่กันไปนั่งคู่กันนั่งคู่กันหาที่นั่งตรงไหนก็ได้คู่กันยังไม่ถูกค่ะไหนขอดูหน่อยถูกต้องค่ะไปนั่งคู่กันไปนั่งคู่กันใครเรียบร้อยแล้วหนูต้องนั่งลงนะเพื่อนจะได้ใครที่ยังไม่ได้คู่ใครที่ยังไม่ได้คู่ใครยังไม่ได้คู่หาให้เจอหาให้เจอถูกต้องค่ะไปนั่งเลยค่ะไว้ไงคะมานี่ใครที่ยังไม่มีคู่มาดูกันอีกรอบดินสอยังลบไปอยู่ฝั่งนี้ยังลบไปอยู่ฝั่งนี้ยืนค่ะใครยังไม่มีคู่มายืนกันอีกรอบหนึ่งยืนดินสอฝั่งนี้ยังลบฝั่งนี้ค่ะน้องยืนเป็นแถวสองแถวเหมือนเดิมเมื่อสักครู่ที่เรายืนเป็นสองแถวฟังครูปอฟังครูปอเป็นสองแถวหันหน้าเข้าหากันดินสอฝั่งนี้ยังลบฝั่งนี้หันหน้าเข้าหากันค่ะแล้วชูไว้แล้วดูคำชูนิ่งๆของเธอไข่เจียวเธอดูซิมีใครที่ขึ้นต้นด้วยสระเอียไหมมีไหมคะมีไหมถ้าไม่มีให้ไปดูบนนู้นว่ามีไหมสระเอียแล้วมีวอแหวนเป็นตัวสะกดไปดูต่อไปค่ะของหนูคำว่าอะไรคะกำลังดูซิมีใครที่เป็นรออะที่เป็นอะงอไหมมีไหมมีไหมมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีครูปอให้ไปดูตรงนู้นไปหาคู่ไหมได้ใจหายคำต่อไปต้องเป็นสระอะไรบอกครูปอสระอาแล้วมีตัวสะกดเป็น
1: ยอยักษ
0: ์ดูซิมีไหมชูนิ่งๆค่ะมีไหมไม่มีถ้าไม่มีไปดูตรงไหนตรงนู้นก็ไม่มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อมีสินี่ในแถวเนี้ยมีเธอดูดีๆสระอาแล้วมียอยักษ์เธอดูคำของเธอสระอาแล้วมียอยักษ์เป็นตัวสะกดคำไหนคะถ้าหนูจะถูกต้องนี่ได้เลยไปจับคู่กันจับคู่กันแล้วเลยอีกไม่กี่คู่แล้วไปนั่งด้วยกันคำว่าอะไร
1: ม
0: ี
1: ด
0: มีดบาดเธอน่าจะคู่กับใครของเธอน่าจะคู่กับใครคู่ใครไปจับหาเขาเลยเดินไปหาเขาเลยไหนคำต่อไปต้องเป็นสระสระสระแล้วมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดอยู่ไหนคะจับคู่กันถูกต้องต่อไปกัปตันแมนยูของหนูคำว่าอะไรต้มยำสระอะไรคะลงท้ายด้วยสระอะไรสระอำสระอำไหนคำไหนที่เริ่มต้นด้วยสระอำบ้าง3คนนี้ใครคะนี่รู้ตัวใช่ไหมคู่กันเลยต่อไปเอาล่ะเหลือ2คน ดินสองยางลบยางลบ2คนID คำของ ID คำว่า
1: ร
0: ้องเพลงแสดงว่าก่อนหน้านี้คำก่อนหน้านี้ต้องลงท้ายด้วยสระอะไรสระอแล้วก็ต้องมีงองูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะ ID ลองไปดูซิว่าดินสอคำไหนที่เป็นสระอพยางค์หลังเป็นสระอแล้วมีงองูเป็นตัวสะกดไปดูซิลูกดินสอแท่งไหนมีงองูเป็นตัวสะกดถึงไหมถึงไหมนี่ถูกต้องID ไปนั่งได้และสุดท้ายคำว่าไข้หวัดเพื่อนๆช่วยกันหันมาดูหน่อยค่ะเพื่อนๆจ๋าช่วยกันหันมาดูหน่อยค่ะไข้หวัดสระอะไรคะสระอะไรสระอะไรสระไอแสดงว่าของแก้มคำก่อนหน้านี้ที่เป็นดินสอต้องลงท้ายด้วยสระไอพยางค์ที่สองตัวหลังต้องลงท้ายด้วยสระไอคำไหนไปบอกครูปอสิคำไหนดินสอดูอันที่เป็นดินสอแล้วมีสระไอแล้วมีสระไอพยางค์ที่สองครูปอเดินมาด้วยเดี๋ยวแก้มเหงาแก้มดูนะพยางค์ที่1อยู่ข้างหน้าพยางค์ที่2อยู่ข้างหลัง1 2 1 2 1 2 1 2พยางค์ที่2พยางค์ไหนที่มีสระไอบอกครูปอค่ะ
2: ไก
0: ่แม่ไก่ฉะนั้นของหนูได้หรือยังคะได้หรือยังได้แล้วกับนางทีประมือให้กับทุกกลุ่มเลยทุกคู่เลยเยี่ยมมากหาคู่ของเราเจอหรือยังคะหากันจนเจอหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมทีนี้เหลืออันนี้ขอช่วยครูปอจับคู่หน่อยได้มั้ยได้ไหมคำแรกอะไรคะดินสอคู่กับอะไรดีดินสอคู่กับขอเก็บครูปอขอเลื่อนมาไว้ข้างล่างก่อนนะดินสอคู่กับโอ้เสียงลงแล้วขอเก็บต่อไปพักผ่อน
1: พ
0: ัก
1: ผ
0: ่อนคู่กับอะไรดี
1: นอนหล
0: ับ
1: อ
0: ะไรคะนอนหลับเก่งมากแต่ละคนแต่ละคนวางบัตรคำลงวางบัตรคำลงค่ะต่อไปคิดถึงคู่กับอะไรดี
1: บ
0: ึ
1: งบ
0: ั
1: ว
0: บึงบัวคิดถึงกับบึงบัวนี่เลยต่อไปค่ะลูกไร่นาคู่กับคู่กับ
1: หาป
0: ูเก่งมากเลยนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวครูปอจะให้แต่ละคู่ออกมาชูบัตรคำของตัวเองแล้วเราอ่านพร้อมกันได้ไหมคะเอามาติดก็ได้เอามาติดแล้วอ่านพร้อมกันเนาะเริ่มจากกลุ่มที่4มาเลยค่ะคู่ของกลุ่มที่4เธอใครคู่กันบ้างมาเลยเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยตั้งๆมานี่เลยมานี่ติดเลยตั้งๆจ๋าฟังครูปอติดเลยคนอื่นยืนรอข้างๆก่อนยืนรอข้างๆก่อนเอาละค่ะคู่ของเราขอไมโครโฟนให้ครูปอหน่อยจำคำคู่ของเรามาด้วยนะจำคำคู่ของเรามาด้วยนะคำว่าอะไรตั้งๆพูดค่ะนี่หันหน้ามาดูหนึ่งสองสาม
3: ตั้งใจ
0: คู่กับ
3: ไฟฝึก
0: ไฟอะไร
3: ไฟรู
0: ้ไฟรู้อ่านพร้อมกันตั้งใจ
3: ไฟรู้
0: นี่สองคำนี้ใช่ไหมคะแล้วค่ะเก่งมากเลยต่อไปคู่ต่อไปค่ะติดเลยคู่ต่อไปติดเลยองุ้งนี่ครูปอยืนฝั่งนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะบังคำศัพท์นะคะครูปอยืนฝั่งนี้ดีกว่านะน้องขยับมาของคู่ของเธอคือคำว่า
3: ผีเสื้อเนื้อหมู
0: อ่านพร้อมกัน
3: ผีเสื้อ
0: เนื้อหมูเก่งมากเชิญจ้าคู่ต่อไปติดเลยค่ะลูกติดเลยติดชิดๆหน่อยติดให้ตรงแนวเก่งมากครับมาทางนี้มาทางนี้คู่ของหนูได้คำว่าฟังเพื่อนนะ
3: ต้มยำน้ำใส
0: อ่านพร้อมกัน
3: ต้ม
0: ยำ
3: น้ำใส
0: เก่งมากเอาละค่ะประมือ กลุ่มที่5คู่ของ

ออกมาเลยค่ะมาทีละคู่ที่เหลือยืนข้างๆก่อนคู่แรกออกมาติดก่อนที่เหลือยืนข้างๆก่อนนะคะอ้าวติดเลยค่อยๆลุกจำคำของตัวเองได้ยังได้ยังมารู้สึกมันเบี้ยวๆเนาะรู้สึกมันเบี้ยวๆไหมประมาณนี้นะคะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะ

0: แกงไก
1: ่พูดดัง
0: ๆแกงไก
1: ่อ่านพร้อมกันค่ะสี
2: แดง
3: แกงไก
1: ่เก่งมากต่อไปคู่ต่อไปค่ะคนอื่นต้องมีมารยาทในการฟังด้วยเราจะไม่พูดขณะที่เพื่อนออกมานำเสนอนะคะตั้งใจดูนะคะออกมาเลยติดเลยครับลูกเอาละค่ะน้องได้คำว่าอะไรใครได้ดินสอสลับกันอ้าวคำว่า
0: ทองคำ
4: สำลี
1: อ่านพร้อมกัน
2: ทองคำสำลี
1: เก่งมากค่ะต่อไปคู่ต่อไปค่ะลูกติดได้อีกหนึ่งคำเนาะข้างล่างติดเลยข้างล่างเลยขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยเก่งมากมาหาคุณครูมาหาคุณครูน้องได้คำว่าอะไรคะ
0: ครกหิน
1: ขยับเข้ามาขยับออกมาออกมาขยับออกมา
0: ครกหิน
1: ครกหิน
0: ดินร่วนค
1: ่
0: ะ
1: อ่านพร้อมกัน
2: ครกหิน
0: ดินร่วน
1: ร่วนเก่งมากค่ะเอาล่ะคุณนิสามมาเลยมาเลยจ้าคู่เอามาทีละคู่นะทีละคู่นะที่เหลือมาเข้าแถวข้างๆนะคะทีละคู่คนแรกติดเลยใบถ้วยฟูมาครูปอติดตรงหรือเปล่านะแบบนี้เนาะนะคะได้คำว่ามานี่อะไรบ้างเอ่ยตั้งใจฟังค่ะกลุ่มเอิญนั่งเอามือกอดอกไว้กอดอกไว้กอดอกไว้หันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาตั้งใจฟังเพื่อนนะ
0: มีดบาดขาดใจ
1: อ่านพร้อมกัน
0: มีดบาดขาดใจ
1: มีดบาดกับขาดใจเก่งมากค่ะคู่ต่อไปค่ะมาเลยติดเลยค่ะไอ้ว่าครูปอช่วยน้องไอ้ว่าติดครูปอช่วยระวังโดนบัตรคำอื่นนะลูกนะมาค่ะมาทางนี้เลยเอวาได้คำว่าพูดเสียงดังฟังชัด
4: ครูปอ
1: ครูปอ
4: ครูปอ
0: ล้อรถ
1: ล้อรถ
0: ล้อรถ
1: พูดดังๆชัดๆไม่ต้องดังๆเลย
0: ล้อรถ
1: ล้อรถ
0: ล้อรถ
1: อย่าเสียงอ่อยอย่าทำเสียงอ่อยอ่านพร้อมกันครู
2: ปอ
0: ล้อรถ
1: รถออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงให้ถูกต้องนะลุงนะเก่งมากต่อไปค่ะนะน้องแก้มโดดเดียวได้ในห้องนี้เพราะว่าไม่มีคู่ใช่ไหมต้องมาดูคำเองใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะไม่เป็นไรไม่มีคู่แต่เราสามารถจับคู่ของเราได้ด้วยตนเองนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะเอาละค่ะของน้องแก้มได้คำว่าอะไรบ้างคำว่า
0: แม่ไก
1: ่แม่ไก่กับ
0: ไข้หวัด
1: อ่านพร้อมกันแม่ไก่ไข้หวัดประมือกับน้องแก้มค่ะเยี่ยมมากกลุ่มต่อไปมาเลยกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองไปยืนข้างๆนะหนึ่งคู่เอามาติดเลยค่ะนี่ได้ออกมาทุกคนเลยนะคะมาทางนี้ค่ะลูกมาทางนี้ได้คำว่าอะไรเอ่ย
0: ประตู
1: โอ้เพื่อนออกเสียงถูกต้องด้วยเด็กๆฟังฟินิกออกเสียงนะออกเสียงถูกต้องด้วยค่ะ
0: ประตู
1: ประตู
0: จู่โจม
1: จู่โจมอ่านพร้อมกันประตู
0: จู่โจม
1: เก่งมากค่ะพูดต่อไปมาได้เลยค่ะลูกปึ๊บลองติดให้ตรงกับที่ครูปอติดไว้นะขยับให้ตรงสิเก่งมากลูกเก่งมากนะคะมาเมอรี่ได้คำว่าอะไรคะ
0: ใจหายพายเรือ
1: พร้อมกันค่ะ
2: ใจหายพายเรือ
1: เก่งมากพูดที่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มสุดท้ายมามายืนก่อนติดที่เหลือไปยืนข้างๆเลยค่ะไปยืนข้างๆเลยหนูติดได้เลยค่ะลูกน้องไปยืนข้างๆไปต่อข้างๆไปยืนข้างๆก่อนค่ะมาขยับมาทางนี้ของนาวาได้คำว่าอะไรพูดเสียงดัง
0: ๆแม่ไก่ในแล้ว
1: รวมเป็น
2: แม่ไก่ในแล้ว
1: เก่งมากค่ะไปได้คู่ต่อไป

0: ายดีมาคนเดียวเลยไม่มีคู่ติดก่อนเลยค่ะลูกติดก่อนเลยเก่งมากครับไอดีของไอดีได้คำว่า
1: ตีกลอง
0: ตีกลองกับ
1: ร้องเพลง
0: อ่านพร้อมกันค่ะตี
1: กลอง
0: ร้องเพลงเก่งมากค่ะไอดีต่อไปค่ะมาคนเดียวอีกแล้วติดเลยชึบจำคำไว้นะได้คำว่าอะไรมาค่ะของใบพลูได้คำว่า
1: ไข่เจียวค่ะ
0: กับ
1: เดียวดาย
0: อ่านพร้อมกัน
1: ไข่เจียวเดียวดาย
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะโอ้กลุ่มนี้ไม่มีคู่เลยนะวางเลยขึ้นไปอีกมาของน้องเอเธนได้คำว่าอะไรครับ
1: สิงโต
0: กับ
1: โมโห
0: อ่านพร้อมกันสิงโตโมโหแล้วเราโมโหเปล่าไม่โมโหไปได้คู่สุดท้ายไม่มีคู่อีกแล้วนะคะนะคนสุดท้ายอบิดได้คำว่าอะไรคะ
1: กำลัง
0: กับ
1: หวังดี
0: อ่านพร้อมกันกำลังหวังดีปรบมือให้กับทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยอ้าวคืนโอ้โหเป็นยังไงเรื่องของคำคล้องจองสองพยางเริ่มเก่งขึ้นหรือยังคะเริ่มเก่งขึ้นแล้วบางคนอาจจะมีบางจุดเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าหนูยังจับหลักไม่ถูกว่าถ้าเราเป็นดินสอดูนะถ้าเราเป็นดินสอเช่นคำว่ามีดบาดหนูต้องดูพยางค์หลังว่าคำต่อไปหนูต้องหาอะไรลูกสระกับตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดส่วนคนที่ได้คำว่าขาดใจดูดีๆแสดงว่าพยางค์ก่อนหน้าเราก็ต้องเป็นสระอะไรคะสระแล้วก็ต้องมีดอเด็กเป็นตัวสะกดแบบนี้ใช่ไหมคะนี่นะมันก็จะคล้องจองกันมีดบาดขาดใจบางคนยังสับสนว่าคำว่าขาดใจหนูจะไปหาคำว่าสระไอไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพยางค์หลังแล้วใช่ไหมคะครูปอแบ่งแล้วว่าใครเป็นพยางค์หน้าพยางค์หลังฉะนั้นค่อยๆฝึกฝนไปถือว่าเก่งมากๆเลยนะสำหรับคู่ที่หากันจนเจอแล้วก็คนที่ไม่มีคู่ก็หาบัตรคำจนเจอนะคะฉะนั้นปรบมือกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะจ๊ะเอาละค่ะมาดูกิจกรรมต่อไปของเรานะคะกิจกรรมต่อไปของเรานะคะนี่เลยนะเดี๋ยวให้หนูฝึกคิดพิชิตคำคล้องจองนะคะโดยครูปอจะให้เด็กๆลองต่อคำคล้องจองสองพยางค์ให้ครูปอหน่อยได้ไหมคิดว่าได้ไหมน่าจะได้มาดูคำแรกอย่าลืมใครเป็นคนเคาะนะกลุ่มที่4เคาะไปยังกลุ่มที่5วิ่งจ้ากัปตันปึ้งๆๆๆขอบคุณครับนะพร้อมนะคอตาขาเข่าเท้าคิ้วสังเกตไหมว่าอันนี้เนี่ยเป็นชุดคำคล้องจองที่เข้าพวกกันหมายถึงเป็นเกี่ยวกับอะไรหมดเลยอะอะไรคอตาขาเข่าเท้าคิ้วเกี่ยวกับอะไรหมดเลยเนี่ยอวัยวะในร่างกายของเราต่อคำคล้องจองให้ครูปอหน่อยสระอิวอแหวนในร่างกายของเรามีอะไรที่เป็นสระอิวอแหวนมั้งอะไรฮะนิ้วอะไรนิ้วอะไรนิ้วอะไรนิ้วมือเก่งมากได้นิ้วมือนี่มันก็จะคล้องจองกันนะคะถ้ากดคำว่านิ้วมือจ้านออิวอนิ้วไม้โทนิ้วมออือมือรวมเป็นมือเคาะของครูปอไม่เคาะเราอ่ะนิ้วมือแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมได้นะคะอ่ะต่อไป ยังเป็นคำคล้องจองที่เข้าพวกกันอยู่ต่อไปจะเป็นอะไรมาดูกันคำแรกกระทิง
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: โลมาอีกหนึ่งครั้งกระทิงสิงโตโลมาอะไรดี
2: ม
0: ้าน้ำเก่งมากออกฤทธิ์เยี่ยมม้าม้าน้ำก็ได้ได้อะไรอีกอ่ะให้คิดให้คิดม้าน้ำก็ได้สัตว์อะไรที่มีสระอาอีกอ่ะเออม้าลายได้ม้าน้ำม้าลายได้เลยนะคะช้างน้ำไม่ได้ดูหนูจะตอบว่าช้างน้ำได้ไหมดูดูถ้าหนูตอบว่าช้างน้ำอ่ะครูปอเขียนนะช้างชออางอช้างไม่โดช้างช้างน้ำอ่ะโลมาสระอะไรสระอามีตัวสะกดไหมคะไม่มีแต่อันนี้อ่ะสระอาถูกต้องใช่แต่อันนี้มันมีตัวสะกดอ่ะฉะนั้นมันคล้องไหมไม่คล้องอย่างนี้ถือว่าไม่คล้องไม่คล้องต้องเป็นแบบนี้นี่โลมากับม้าน้ำแบบนี้ถูกต้องนะจ๊ะโลมากับม้าน้ำแบบนี้ถูกต้องนะนะคะเยี่ยมเลยไม่เป็นไรคนที่ตอบไม่ถูกยังดีที่ยังตอบออกมาปรบมือให้กำลังใจคนที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ใครอ่ะใครนะปลายเหรอลูกเหรอไม่เป็นไรปลายเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วนะคะมาน้ำแบบนี้นะคะต่อไปทีนี้ถ้าเป็นคำคล้องจองไม่เข้าพวกง่ายง่ายกว่าครูปอว่าง่ายกว่าคือมันไม่ต้องคิดให้มันเข้าพวกกันใช่ไหมคะมันง่ายกว่ามาดูคำมะม่วง
1: งวง
0: ช้าง
1: อ
0: ่างน้ำต่อไปเอาใหม่หนึ่งสองสามมะม่วงงวงช้างอ่างน้ำคำต่อไปต้องเป็นสระอะไรสระอ่ำอะไรก็ได้คำอะไรก็ได้ไม่ต้องเข้าพวกคิดได้เลยอะไรนะ
1: กำล
0: ัง กำไรได้หูเก่งจังเลยน้องแก้มน้องแก้มตอบถูกนะครั้งนี้นะเดี๋ยวให้รับรางวัลเนอะกำลังกำไรใครพูดว่ากำไรก็ได้กำไรที่เป็นเงินที่ได้จากการขายนู่นขายนี่แล้วได้เงินมาเพิ่มหรือกำไรข้อมือก็ได้ใช่ไหมคะฮะสำลีก็ได้ลำใหญ่ลำนำทำอาหารเกือบถูกแต่มันสามพยางค์มงคลทำอาหารมันสามพยางค์แต่ถ้าเกิดทำอะไรได้ดีทำอะไรดี
1: ทำงาน
0: ทำงานทำดีก็ว่าไปจำอะไรนะ
1: จำ
0: กำเนิดก็ได้เก่งมากนะคะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสุดยอดเดี๋ยวมีให้คิดไม่ต้องห่วงต่อไปต่อจ้าไปต่อนะจ๊ะอ้าวตู้เย็น
1: ต
0: ู้
1: เย
0: ็
1: น
0: ต
1: ู
0: ้เย็นเข็นของรองเท้าไปใหม่ตู้เย็นเข็นของรองเท้ากลุ่ม5ต้องไปฝึกเคาะมาใหม่นะลูกนะอ้าวอะไรดีสระอะไรยุดสระอะไรคะลูกสระเอาเสาสีมันเสาสีจริงๆเลยนะได้สะกดคำว่าเสาสีสอเอาเสาไม้โทเสาสออีสีไม้โทสีเดี๋ยวนะครูบอกเสาสีใครจะตอบต้องยกมือโอเมกฮะก้าวอะไรดีก้าวอะไรดี
1: ก
0: ้
1: าวหน
0: ้
1: า
0: ก้าวหน้าไม่ได้ไม่ได้มันสระอาก้าวก้าวเลขเก้าถูกก้าวอะไรดีก้าวอะไรก้าวอะไรเนี่ย
1: ก
0: ้าวอีก้าวขาได้หมดเลย
1: ก้าวขา
0: คนอื่นห้ามพูดถ้าครูปอยยังไม่เปิดโอกาสให้พูดนะคะ
1: เทาเง
0: ินเทาเงินสีอ๋อเทาเงินอ๋อเทาเทาเงินเล่าเรื่องเก่งมากค่ะ
1: เอามา
0: เอามาตรงนี้
1: เอาคืน
0: เอาคืนอุ้ง
1: ๆ
0: เขาเอาคำหนูไปแล้วหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเก่งมากเก่งมากเก่งมากเริ่มเก่งแล้วเนาะลองต่อถ้าเสาสีต่อไปสระอะไร
1: สระอ
0: ีสระอี
1: ช
0: ี้ชี้อะไรชี้อะไร
1: ช
0: ี้อะไรดีชี้แจงเก่งมาก
1: สีแดง
0: สีแดงได้ตีกลองได
1: ้
0: สีกันสีกัน

0: ชี้ไปเออพี่น้องเอออย่างนี้นะได้เก่งมากเลยเนี่ยเด็กๆเริ่มเก่งแล้วนะเริ่มเก่งแล้วนะคะเด็กๆปลายทางลองเล่นกันดูแบบนี้นะลูกนะเอาล่ะเรียบร้อยมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญการนักคิดเขียนอ่านคำคล้องจองก็คือการทำ
1: ใบงาน
0: ใบงานวันนี้ยากมากยากมากโอ้ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกอ๋อเด็กๆบอกว่าอยากกลับนั่งที่แล้วใช่ไหมทุกคนต้องเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดยืนตรงยืนตรงหุ่นยนต์ห้ามพูดเดินกลับที่ตัวเองแบบไม่มีเสียงเดินไปเดินไปเดินกลับที่ตัวเองแบบไม่มีเสียงเดินไปนับหนึ่งห้ามพูดนะไม่มีเสียงนะนับสองนับ3นั่งลงเยี่ยมมากเออเจ้าหุ่นยนต์เจอเชื่อฟังดีมากเลยนะฮะใบงานของครูปอไม่ยากเลยเป็นคำคล้องจอง2พยางค์นะคะซึ่งนี่เลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำใครอ่ะต้องมาช่วยกันทำแล้วต้องให้ได้คำที่มันคล้องจองกันเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาจ้ะนะเด็กๆปลายทางเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาลูกนะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะเปิดแล้วบอกเพื่อนด้วยว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่265น้องอะตอมบอกอีกแล้วเก่งมากเอาละค่ะใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วโยกตัวไปทางขวาใครพร้อมแล้วโยกตัวไปทางซ้ายโยกตัวโน้มตัวไปข้างหน้าและนั่งหลังตรงมาอ่านคำกันมันมีคำว่าอะไรอ่านพร้อมกันอย่าเพิ่งเขียนนะพ่อจุดๆๆแก่เท่าพ่ออะไรต้องสระอะไรต้องเป็นสระอะไรสระเอพ่อต้องคล้องกับคำต่อไปพ่ออะไรดีพ่อแม่เขียนลงไปค่ะเก่งมากเออพ่อแม่เด็กๆปลายทางนะคะบอกคำศัพท์มาได้เลยนะลูกช่วยกันนะคะนี่ครูปอเขียนเสร็จแล้วนะหนูเขียนเสร็จยังมาดูต่อพ่อแม่แก่เท่าแล้วใช่ไหมคะคำต่อไปอ่านพร้อมกันเรารู้จุดๆๆแลคำนี้ต้องเป็นสระอะไรสระอูเรารู้อะไรแลแลดีดูแลเก่งมากเขียนลงไปเลยค่ะโอ้ยครูปอไม่ต้องสอนแล้วมั้งนี่ดูแลใครเสร็จแล้วกอดอกทำตามกติกายอดเยี่ยมเลยแสดงว่าไม่ลืมกติกาของเราเลยนะคะมาดูข้อที่อ่านข้อที่1ใหม่ให้มันคล้องจองกัน1 2 3พ่อแม่แก่เท่าเรารู้ดูแลไหนใครเมื่อสักครู่นี้ช่วยครูปออ่านบ้างยกมือด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองโอ้เยี่ยมมากเด็กๆเชื่อฟังคุณครูดีมากเลยอ้ําลงข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันพี่น้องจุดๆๆคนได้เก่งมาก2คนเขียนลงไปเลยสองสองพี่น้อง2คนใครเขียนเสร็จแล้วกอดอกไว้ให้ครูปอดูนะครูปอจะได้รู้ว่าจะได้ไปต่อนะคะอ่านกันต่อพร้อมกันค่ะสนมากจุดๆๆสอนสนมากสั่งสอนต้องสระอาแล้วก็กอไก่มันสอนไม่ได้เลยมันสอนอะไรสอนเย็นสอนอะไรสอนเย็นคำว่ายากเออยากสอนยอสะกดคำว่ายากจ้ะใครช่วยครูปอสะกดเนี่ยหนูเก่งมากเลยหนูรู้จักสะกดคำก่อนเขียนเนาะ

0: สร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะข้อที่3เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะผลจุดๆๆอมยิ้มพยางค์นี้ต้องมีสระอะไรคะลูกสระโอมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดมอม้าผลอะไรดีที่เป็นผลส้มได้เขียนลงไปเลยค่ะผลส้มนะสะกดคำว่าส้มพร้อมกันจ้าเก่งมากลูกผลส้มนะคะต่อไปอมยิ้มแล้วใช่ไหมอมยิ้มคู่กับอ่านกันอ่านพร้อมกันอมยิ้มจุดๆข้าวฮะบางคนบอกว่าอิ่มข้าวก็ได้อะไรอีกแบบแตะแตะแค่ลองแตะแตะไม่ใช่กินชิมชิมข้าวก็ได้อิ่มข้าวก็ได้นะคะเขียนไปเลยอ่ะครูปอเป็นคำว่าอะไรดีอิ่มเนาะอิ่มก็ได้อิ่มตามเด็กๆนะอิ่มข้าวนะใครบอกว่าชิมข้าวก็ได้ไม่ผิดนะเขียนเสร็จแล้วเรามาอ่านข้อ3พร้อมกันดีกว่าค่ะเด็กๆคะหันหน้ามา1 2 3ผลส้มอมยิ้มอิ่มข้าวชาวบ้านเก่งมากข้อที่4ค่ะ1 2 3ฝึกจุดๆๆเรียนท่องฝึกอะไรดีฝึกเขียนเก่งมากสะกดคำว่าเขียนค่ะลูกขอเอียนอเก่งมากฝึกเขียนเรียนท่องต่อไปอ่านคำว่าเรียนท่องพร้อมกันต่อเลยนะเรียนท่องจุดๆๆจองอะไรจุดๆๆจองคำว่าคล้องจองเก่งมากค่ะสะกดคำว่าคล้องให้ครูปอฟังหน่อยคลองคลองไม้โทไม้โทอยู่ตรงไหนอยู่บนคอควายหรือลอลิงคะลอลิงอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคล้องจองแล้วก็ไม้โทแปลกๆหรอเขียนใหม่ได้ไหมเขียนใหม่ไม้โทแปลกๆเอาละค่ะมาอ่านพร้อมกันค่ะเด็กๆ1 2 3ฝึกเขียนเรียนท่องคล้องจองต้องจำประมือหยับทุกคนเลยเยี่ยมมากเอาละค่ะเก็บแบบฝึกหัดนับ3นับ2นับ1หมดเวลามาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนเรื่องของคำคล้องจองกันก่อนนะคะที่ผ่านมา4ชั่วโมงเต็มนะคะเด็กๆเรียนเรื่องคำคล้องจองแล้วเด็กๆสามารถบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ไหมคะบอกได้นะคะบอกลักษณะของคำคล้องจองได้อ่านและเขียนจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์ได้และที่สำคัญเลยครูปอเน้นย้ำมากๆเลยว่าเด็กๆต้องทำทุกอย่างอย่างมีมารยาทมารยาทในการมารยาทในการมารยาทในการมารยาทในการเปเวอร์นะคะทั้งหมดนั่งหลังตรงนะเดี๋ยวจะมีเกมเล่นก่อนหมดเวลาใครอยากเล่นต้องตั้งใจนะคะชั่วโมงต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของสนใจใฝ่อ่านนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบความรู้นะคะการเลือกหนังสือนั่นเองนะคะมีสมุดวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็มีตัวอย่างหนังสือแบบต่างๆครูปอรบกวนคุณครูปลายทาง หาตัวอย่างของหนังสือหลายๆประเภทนะคะมาให้เด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ดูนะคะเพราะว่ากิจกรรมในอีก2ชั่วโมงหน้านั้นจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือตามความสนใจนะคะไม่รู้ว่าเด็กๆสนใจหนังสือประเภทไหนแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันและที่สำคัญเลยนะคะอยากให้พาเด็กๆนั้นไปเลือกสมุดหรือเรื่องหนังสือที่ห้องสมุดนะคะว่าเด็กนั้นสนใจอย่างไรพาเขาไปเที่ยวชมห้องสมุดนะคะบางคนอาจจะไปอยู่แล้วเป็นประจำสม่ำเสมอก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่ค่อยได้เข้าไปใช้บริการที่ห้องสมุดนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะพาเด็กๆไปใช้บริการห้องสมุดด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูปอก็จะพาเด็กๆนะคะไปเลือกหนังสือเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเอามาใช้ในอีก2ชั่วโมงข้างหน้านั่นเองนะคะเอาละค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ

0: เอาละค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยอันดับแรกนะครูปอต้องขอปรบมือให้กับทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเยี่ยมมากคือเก่งเก่งเนี่ยห้องนี้เนี่ยฉายแววเก่งหลายคนเลยที่โดดเด่นก็จะมีเนี่ยน้องออบิดน้องนาวาน้องใครอีกนะที่จะต่อคำคล้องจองให้ครูปอได้เก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลย2คนนี้ก็จะโดดเด่นนะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาล่ะก่อนหมดเวลามาเล่นกันอีกสักรอบไหมดีไหมดีไหมเอาล่ะดีนะคำแรกคำว่าตั้งใจใครจะตอบต้องยกมือแล้วก็พูดไมโครโฟนด้วยน้องแก้มตั้งใจตั้งใจ
1: ใจดี
0: ใจกับใจได้หรือไม่ใจกับใจได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรพี่แก้มคิดใหม่เก่งมากคิดเก่งมากลูกน้องปายกลุ่มสองค่ะ
2: ในเล้าค่ะ
0: ตั้งใจกับในเล้าคำต่อไปสระเอาค่ะเริ่มต้นสระเอาค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะเร็วๆโอเมกในเล้า
3: เก้าอี้ครับ
0: เก้าอี้เก่งมากคำต่อไปสระอะไรสระอีตอบเลยค่ะตอบเลย
4: ชี้นู่น
0: ชี้อ๋อใช้คำว่านู่นใช่ไหมนู่นสระอูสระอูชี้นู่นสระอูนะได้ยังหันซาหันซาคุม5ค่ะ
5: จู่โจม
0: นู่นต้องมีนอหนูเป็นตัวสะกดหรืออยู่ในมาตรากลด้วยนู่นต้องมีสระอูแล้วก็มีเหมือนนอหนูเพราะว่าชี้นู่นใช่ไหมคะนู่นชี้นู่นคำว่าอะไรดูนอะไรไม่มีความหมายชี้นู่นคำว่าอะไรบอกก่อนจูนอะไรจูนอะไรบอกเลยจูนอะไรเก่งมากค่ะน้องบีกลุ่มหนึ่งค่ะจูนจูนอะไรจูนอะไรอยู่ข้างหลังนั่นแหละจูนอะไรที่พี่เขาทำทุกวันน่ะจูนอะไรจูน
6: จูนกล้อง
0: จูนกล้องได้จูนกล้องจูนกล้องต่อไปสระอะไรสระอมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะงองูจูนกล้องอะไรดีสระอมีงองูเป็นตัวสะกดร้องเอาอีกแล้วอีกแล้วบีเอาอีกแล้วร้องอะไร
7: ร้องเพลง
0: ร้องเพลงน้องหันสาจะตอบว่าอะไรคะให้น้องหันสาตอบก็ได้น้องน้องบีตอบแล้วคำว่า
8: ของขวัญ
0: เก่งมากต่อไปสระอะไรสระอะที่เป็นไม้หันอากาศแล้วก็มีตัวสะกดข้างหลังเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากลของขวัญยังไม่ถูกของขวัญมีสระอะอยู่ข้างบนแล้วก็เหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดของขวัญกับถูกต้องพูดเลยพูดเลยพูดเลยพูดเลย
9: วันจันทร
0: ์วันจันทร์เก่งมากขออีกหนึ่งคำสุดท้ายค่ะวันจันทร์สระอะไรอีกแล้วอะสระอะเหมือนเดิมแล้วก็มีเหมือนมีนอหนูเหมือนเดิมวันจันทร์เก่งมากน้องน้องออบิท
10: ฝันดีครับ
0: ฝันดีปรบมือกับทุกคนเลยค่ะโอ้จบได้สวยมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะเป็นอย่างไรบ้างคะทางต้นทางและปลายทางหนูสนุกไหมลูกไหนใครชอบเรียนคำคล้องจองบ้างโอ้นี่อนาคตไปเป็นนักกลอนได้นะอาจจะเป็นนักเป็นท่านสุนทรผู้คนที่สองของโลกเนาะโอ้นะคะเอามือลงเอามือลงเอาล่ะค่ะก็ฝึกฝนเอาไว้นะคะเรื่องของคำคล้องจองสามารถที่จะไปต่อยอดได้อย่างที่ครูปอบอกเลยนะคะไปแต่งคำขวัญก็ได้แต่งกลอนก็ได้แต่งเพลงก็ได้เป็นนักแต่งเพลงก็ได้นะคะก็สามารถใช้คำคล้องจองเหล่านี้ไปช่วยได้นั่นเองนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนคำคล้องจองจะได้มีคลังคำศัพท์เยอะๆนะคะแล้วก็สามารถไปต่อยอดได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำมากมายเลยมีสื่อการสอนมีครบทุกอย่างนะคะฉะนั้นหวังว่าเด็กๆจะสนุกนะคะแล้วก็ครั้งหน้าอย่าขาดเรียนนะคะอย่าลืมนะไปเตรียมหนังสือนะคะมาจากห้องสมุดนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยดูเด็กๆด้วยนะคะเอาละค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับครูปอได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ะว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชย์แต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือน

าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มเดือดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานหลานนั่นละนั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถวว่างหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง

0: ฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
3: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
3: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
3: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
2: ่ปูว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
2: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอ
4: ในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเนาะเพราะว่าครั้งนี้เป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่เนี่ย
2: ช
1: ั่
2: วโมงที่2
1: เป็นชั่วโมงที่2อ้าวมาอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันนะ1 2 3การแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าดังนั้นนะครับเรื่องราวของเรานะก็ยังอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับทั้งการบวกและโจทย์ปัญหาการลบดังนั้นในสถานการณ์ก็จะมีตัวทำไมนะ
2: ต
1: ั
2: วไม
1: ่ทราบค่าเอาละครับทวนนิดนึงในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาใครจำลำดับขั้นตอนได้มั่งมีอะไรนะอันดับแรกต้องทำไมนะอ่านทำความเข้าใจก่อนนะครับโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นอ่านทำความเข้าใจแล้วต้องทำไมนะวางแผนในการแก้ปัญหามีคาดเดาคำตอบมีการวาดภาพแล้วก็สุดท้ายเลยในขั้นวางแผนต้องทำอะไรให้ได้เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้นะครับเอาละเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ขั้นต่อไปหาคำตอบนะครับนั้นหาคำตอบก็อาจจะใช้วิธีการหลากหลายอย่างครั้งที่แล้วก็มีหลายคนนะครับอาจจะหาผลบวกผลลบในแนวตั้งบางคนนับถอยหลังไหวก็อาจจะทำไมครับใช้การนับถอยหลังก็ได้นั้นมีวิธีการหลากหลายเลยส่วนย่อยส่วนรวมความสัมพันธ์การบวกการลบนะครับใช้ได้หมดเลยนะในส่วนของการหาคำตอบหลังจากได้คำตอบออกมาแล้วขั้นสุดท้ายตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งอาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรืออาจจะตรวจคำตอบก็ได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับนั้นเรียนรู้กันวันนี้แล้วนะเด็กๆต้องวิเคราะห์และก็ทำไมครับหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ขอทบทวนนิดนึงนะดังนั้นข้อตกลงเราก็จะใช้ตลอดปีการศึกษาเลยนะครับเอาละมีอะไรบ้างข้อตกลงในการเรียนครูแม็กมี
2: 2
1: ตาดู
2: 2
1: หูฟัง
2: สมองค
1: ิ
2: ด
1: มีสติ
2: ไม
1: ่เข้าใจให้ถาม
2: กล
1: ับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสำคัญเลยขอเสียงดังฟังชัดนะเดี๋ยวครูแม็กนำให้นะครับ1 2 3

0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำไมครับเริ่มดูกันเลยนะครับในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าเอาละครับลองมาดูที่ข้อแรกเลยลองอ่านด้วยตนเองก่อนนะครับใครทำอะไรเอาละบางคนทำไมครับเริ่มค่อยๆดูแล้วก็จะรู้แล้วมีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะ1 2 3พ่อเก็บทุเรียนได้27ผลพ่อต้องเก็บทุเรียนอีกกี่ผลจึงจะได้ทุเรียนทั้งหมด45ผลอ้าวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าพ่อเก็บทุเรียนได้27ผลพ่อต้องเก็บทุเรียนอีกกี่ผลจึงจะได้ทุเรียนทั้งหมด45ผลก่อนอื่นอ่านแล้วทำความเข้าใจนิดนึงเอ๊ะส่วนที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนเนี่ยข้อความสีอะไรเนี่ยส่วนที่โจทย์ถามสีแดงหรือเปล่านะกี่อ้าวไปไหนแล้ววะ
1: สี
0: เขียวสีอะไรเอ่ย
1: เข
0: ีย
1: ว
0: แถบข้อความสีเขียวเพราะมีคำว่าก
1: ี่
0: ผลเป็นประโยคคำถามเอาละครับอาจจะทำไมครับบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมไม่อยู่ท้ายสุดล่ะใช่ไหมนั้นส่วนที่โจทย์ถามอาจจะทำไมครับไม่ได้อยู่ท้ายสุดเสมอไปเห็นไหมเหมือนกับตัวที่เราไม่ทราบค่าเลยอยากจะรู้ว่าคุณพ่อเก็บทุเรียนอีกกี่ผลจึงจะได้ทุเรียนทั้งหมดเท่าไหร่นะเท่าไหร
1: ่
0: 45ผลเอาละครับเด็กๆครับก่อนอื่นลองมาดูก่อนโจทย์ถามอะไรครับมงคลโจทย์ถามอะไรเอ่ยพ่อต้องเก็บทุเรียนอีกกี่ผลอันนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ถามแถบข้อความสีเขียวเห็นไหมนะเป็นประโยคคำถามนะครับอ้าวดูต่อนะบรูโจทย์บอกอะไรล่ะโจทย์บอกอะไรเอ่ยโจทย์บอกอะไรครับบู
1: พ
0: ่อเก็บทุเรียนได้27ผลบอกแค่นี้หรือเปล่าอันนี้เป็นส่วนที่โจทย์อะไรครับถามแสดงว่าเขาบอกอะไรอีกจึงจะทำไมครับเขาบอกจำนวนทุเรียนทั้งหมดมีกี่ผลล่ะ
1: 45ผล
0: เขาบอกว่าพ่อเนี่ยเก็บทุเรียนได้แล้ว27ผลแล้วก็บอกด้วยว่าพ่อต้องเก็บทุเรียนอีกจึงจะได้ทุเรียนทั้งหมดกี่ผลนะ45ผลนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำไมครับโจทย์บอกนะโจทย์ถามโจทย์บอกเอาละได้แล้วนะครับคราวนี้เด็กๆครับต้องทำไมครับคาดเดาคำตอบนิดนึงเด็กๆคิดว่าคุณพ่อเนี่ยเก็บทุเรียนเพิ่มเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า45ผลเพราะเหตุใดทำไมถึงน้อยกว่าเพราะ45เป็นจำนวนเป็นไงเนี่ยแสดงว่า45เป็นจำนวนทั้งหมดที่คุณพ่อเก็บได้แสดงว่าส่วนที่เก็บเพิ่มจะมากกว่า45ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: แสดงว่าคำตอบต้องน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า45ผลอย่างแน่นอนเลยนะเพราะว่า45เนี่ยเป็นจำนวนทั้งหมดนะครับแล้วก็เก็บไปแล้วได้ด้วยเก็บไปแล้วเท่าไหร่ล่ะ27แสดงว่าอยากรู้ว่าเก็บเพิ่มอีกเท่าไหร่เอาละคำตอบคาดเดาแล้วต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ45ผลนะอ้าวไปต่อเลยนะครับคราวนี้นะครับวางแผนต่อก็ใช้ภาพประกอบอาจจะใช้บาร์โมเดลวาดภาพก็ได้นะลองมาดูครูแม็กใช้เป็นบาร์โมเดลทุเรียนที่คุณพ่อเก็บมามีกี่ผลนะ
1: 27ผล
0: 27ผลทีนี้เก็บเพิ่มอีก เก็บเพิ่มอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่รู้ว่าพอมี27ผลเก็บเพิ่มอีกแล้วทั้งหมดมีเท่าไหร่นะทั้งหมดทั้งหมดมี45ผลอยากจะรู้ส่วนนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ตามทำไมครับโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงว่าจะนำจำนวนทุเรียนส่วนนี้ที่คุณพ่อมีเก็บมาได้เท่าไหร่ครับ27ผลรวมกับที่คุณพ่อเก็บเพิ่มอีกที่ยังไม่ทราบก็จะเป็น27บวกจำนวนใดเอ่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ
1: 45
0: อันนี้ก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมานะแต่บางคนจากภาพประกอบอาจจะทำไมครับดูแล้วอ๋อได้วิธีการหาคำตอบเลยก็อาจจะเป็นไหมครับส่วนรวมส่วนย่อยอยากได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยก็ได้อันนี้เป็นวิธีการเห็นไหมครับข้ามไปจนถึงทำไมครับในส่วนของการหาคำตอบได้เลยนะแต่ทีนี้ประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องสอดคล้องกับโจทย์ปัญหานะดังนั้นเด็กๆ ก็ต้องมาดูและโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรก็คือทำไมครับ27รวมกับส่วนที่คุณพ่อเก็บได้ทราบหรือยังยังไม่ทราบก็ใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนเป็น27บวกด้วยจำนวนใดเอ่ยรวมกันเท่ากับ
1: 45
0: เท่ากับ45ดังนั้นก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมา27บวกจำนวนใดล่ะบวกจำนวนใดเอ่ยทำไงดีเนี่ยทำไงดี
1: เอาส่วนรวม
0: พอเป็นบวกปุ๊บหาตำแหน่งเลยส่วนรวมอยู่ตรงไหนถ้าเป็นบวกอยู่ข้างหลังแสดงว่า45เป็นส่วนรวม27
1: ส่วนย่อย
0: อยากได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับดังนั้นบางคนทำไมครับอ๋อก็เอาอะไรครับ45ลบด้วยอะไรล่ะ45ลบด้วย27เลยได้เท่าไหร่เอ่ยใครตอบได
1: ้
0: เท่าไหร่นะ18บางคนก็อาจจะหาผลลบทำไมครับในแนวตั้งก็ได้นะหรือทำไมครับใช้วิธีการนับต่อทีละ10ทีละหน่วยนั้นมีวิธีการหลากหลายมากมายเลยที่จะหาคำตอบนั่นเองนะครับดังนั้นนะหาคำตอบอย่างไรล่ะก็นำมาทำไมครับใช้ความสัมพันธ์เลยของการบวกแล้วก็การ

0: ตั้งต่อเลย45 4ในหลัก15ในหลักหน่วยลบลบลบลบด้วยอะไรครับ27นะขีด1เส้นพร้อมที่จะทำไมครับหาคำตอบแล้วลบลบลบลบหลักไหนก่อน
1: หล
0: ัก
1: หน่วย
0: 5ลบด้วย7
1: ไม่ได้
0: เพราะเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้ก็ต้องไปกระจายจากหลัก10นะอ้าวจาก40 40 40เหลือ
1: 30
0: 30 10มารวมกับอีก5หน่วย
1: 15
0: มากกว่าหรือยังคราวนี
1: ้
0: 15ลบด้วย7ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กเหลือ8ลบต่อที่หลัก10 30ลบด้วย20
1: เหล
0: ือ
1: 7
0: ตอบแบบนี้นะครับก็ได้แล้วมาเติมก็นำกลับลงไปตอบได้แล้วแบบนี้ยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากแต่จะยากตรงไหนตรงที่เด็กๆทำไมครับจะเขียนประโยคสัญลักษณ์นี่แหละก็อาจจะต้องทำไมครับได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมถึงอาจจะทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้นะงั้นวิธีการเนี่ยไม่ว่าจะหาคำตอบอะไรก็ไม่ค่อยห่วงแล้วเพราะว่าทำไมครับใช้ส่วนรวมส่วนย่อยใช้ความสัมพันธ์ได้ทำไมครับเริ่มคล่องแล้วนะแต่ทีนี้ในส่วนของการวางแผนที่จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาก็อาจจะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะอ่ะคำตอบได้แล้วใช่ไหมแสดงว่าคุณพ่อต้องเก็บเพิ่มอีกกี่ผลนะ
1: 18
0: ผลเห็นไหมครับก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะอาจจะใช้ในส่วนของความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเข้ามานะครับก็คือทำไมครับส่วนรวมส่วนย่อยเหมือนเมื่อสักครู่เลยก็นำ45ลบด้วย27ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 18
0: เท่ากับ18นะดังนั้นก็นำกลับลงไปตอบเหมือนที่คุณครูแม็กทำไมครับตอบนั่นเองนะครับว่า27บวกเท่าไหร่ล่ะบวก
1: 18
0: บวก18เท่ากับ45ก็ได้คำตอบแล้วเห็นไหมครับนะว่าคุณพ่อต้องเก็บทุเรียนอีก18ผลนะก็หามาจากทำไมครับการเติมเต็มตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะที่มีตัวไม่ทราบค่านะก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะครับพอได้คำตอบออกมาอย่าพึ่งทำไมรีบเชื่อต้องตรวจสอบนิดนึง18เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหตุสมผล
0: เพราะว่าคำตอบต้องน้อยกว่า
1: 25
0: และ18น้อยกว่าไหมครับ
1: น
0: ้อยกว่าก็อยู่ในช่วงคำตอบที่เราคาดเดาไว้แล้วนะดังนั้นจึงสมเหตุสมผลเพราะ18น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ45หรือบางคนบอกว่าได้คำตอบออกมาแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าถูกต้องหรือไม่ก็ทำไมครับอาจจะนำกลับลงไปทำไมครับไปเติมเต็มก็ได้หรือทำไมครับนำส่วนที่หามาเนี่ย18คือส่วนที่คุณพ่อเก็บนำไปรวมกับที่คุณพ่อมีอยู่ซิ27เท่ากับ45จริงหรือไม่นะก็เป็นการตรวจคำตอบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนั้นก็จะเห็นในส่วนของความสัมพันธ์ของทำไมครับของจำนวนที่เราหาคำตอบมานะหรืออาจจะทำไมครับนำจำนวนทั้งหมดลบที่คุณพ่อเก็บมาเพิ่มซิแล้วเหลือเท่ากับที่คุณพ่อมีอยู่เดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ได้นะครับงั้นมีวิธีการตรวจคำสอบหลากหลายมากมายเลยนะก็เด็กๆต้องฝึกฝนนะครับเอาละครับดังนั้นนะสรุปคำตอบเลยนะครับว่าพ่อต้องเก็บทุเรียนอีก18ผลเห็นไหมคำว่ากี่ก็หายไปแล้วนะครับถ้านำไปเติมเต็มก็คือพ่อต้องเก็บทุเรียนอีก18ผลจึงจะได้ทุเรียนทั้งหมด
1: 45
0: ผลนะครับส่วนนี้แหละคือส่วนที่เราทำไมครับไม่ทราบค่านะตออบตอบก็ตอบเป็นเลขไทยยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะเดี๋ยววันนี้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมก็จะทำไมครับมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะไปต่อนะครับใครเอ่ยใครเอ่ยเนี่ยกองอกองไม้โท
1: กล
0: ้องกล้องทำอะไรเอ่ย
1: กำลัง
0: เดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันนะ1 2 3กล้องกำลังนับเงินในกระเป๋าพ่อ ให้มา

0: อีก25บาททำให้กล้องมีเงินรวมทั้งหมด95บาทเดิมกล้องมีเงินในกระเป๋ากี่บาทเท่าไหร่ครับโอ้โหตอบได้ชื่นใจเลยนะอ่ะดังนั้นตอบได้ช่วยเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเดิมทำไมครับกล้องกำลังนับเงินในกระเป๋าเดิมเดิมแสดงว่ารู้หรือยังว่ากล้องมีเงินกี่บาทยังก็แสดงว่าใส่ตัวอะไรครับช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนเลยยังไม่ทราบนะครับเสร็จแล้วนะใครพ่อให้มาอีกแสดงว่าจำนวนเงินเป็นไงครับบวกหรือลบ
1: บวก
0: บวกบวกเท่าไหร
1: ่
0: 25บาทรู้แล้วรวมกันทั้งหมดก็คือเอามาบวกกันกล้องมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับ95บาทเด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ให้ได้นะพออ่านแล้วทำไมครับวางแผนสุดท้ายเนี่ยต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ก่อนที่จะไปทำไมครับหาคำตอบนั่นเองอ่ะดังนั้นเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะเดี๋ยวครูแม็กค่อยๆนะครับพาอ่านทำความเข้าใจก่อนโจทย์ถามอะไรดูก่อนโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามเดิมกล้องมีเงินในกระเป๋ากี่บาทอันนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือที่เหลือที่เหลือ
1: เป็นส่วนที่โจทย์บอก
0: เป็นส่วนที่โจทย
1: ์
0: เป็นส่วนที่โจทย์บอกก็คือทำไมครับกล้องกำลังนับเงินในกระเป๋าพ่อให้มาอีก25บาททำให้กล้องมีเงินรวมทั้งหมด95บาทอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกนะได้แล้วโจทย์ถามโจทย์บอกต่อไปครับเด็กๆครับคาดเดาคำตอบนิดนึงเดิมกล้องมีเงินในกระเป๋าเนี่ยเด็กๆคิดว่าน้อยกว่าหรือมากกว่า95บาทเพราะเหตุใด
1: น้อยกว่า
0: ทำไมน้อยกว่าล่ะครับเพราะ95เป็นบางคนบอก95เป็นส่วนรวมเขามีคำว่ารวมเห็นไหมรวมทั้งอะไรเนี่ย
1: ท
0: ั้
1: งหมด
0: รวมทั้งหมดก็แสดงว่ากล้องมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 95
0: บาทแสดงว่าเดิมกล้องจะมีเงินในกระเป๋าทำไมครับมากกว่า95บาทได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้นะครับเพราะว่าใครให้มาอีกล่ะขนาดพ่อให้มาอีกรวมทั้งหมดมีเท่าไหร่เอง95บาทแสดงว่าคำตอบต้องมากกว่าหรือน้อยกว่านะ
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่า95อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับเพราะว่าพ่อให้เงินมาอีกเท่าไหร่ครับ25บาททำให้มีเงินรวมทั้งหมด95บาทงั้นเงินรวมทั้งหมดเนี่ยมีแค่เพียง95บาทคำตอบเดิมว่ากล้องมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ต้องน้อยกว่า95อย่างแน่นอนอันนี้เป็นในส่วนของการคาดเดาคำตอบนะเดี๋ยวเราพอหาคำตอบมาก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนั่นเองอ่ะไปดูต่อเลยนะครับดูภาพประกอบเลยนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเดิมเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่รู้หรือยัง
1: ย
0: ังไม่รู้แต่รู้ว่าใครพ่อทำไมให้มาอีกพ่อให้มาเท่าไหร่ครับ
1: 25
0: บาททำให้จำนวนเงินในกระเป๋าอันนี้ทั้งหมดเลยมีเท่าไหร่นะ
1: 95บาทท
0: ั้งหมดเนี้ยมี95บาทส่วนที่เราต้องการคือตรงไหนครับตรงนี้นั่นเองนะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เราก็จะทำไมครับเขียนตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโจทย์ปัญหาคือเดิมเงินในกระเป๋ากล้องมีเท่าไหร่รู้หรือยังครับยังก็ใส่เป็นช่องสี่เหลี่ยมว่างไว้ก่อนจำนวนใดเอ่ยบวกกับ25เท่ากับ
1: 95
0: บางคนก็ไม่ยากอาจจะนับทำไมครับเหตุลงท้ายด้วย5เหมือนกันก็อาจจะนับเพิ่มนับทำไมครับนับลดก็ได้นับเพิ่มทีละ10นับลดทีละ10ก็ได้ลองมาดูนะครับประโยคสัญลักษณ์ไม่ยากครูแม็กเขียนให้ดูไปแล้วตอนต้นคือจำนวนใดเอ่ยบวกกับ25เท่ากับ95อาจจะทำไมครับนับทีละ10ได้ไหมได้ไหมแล้วก็เอาไปเติมกี่10เนี่ยต้องตอบกี่10
1: 70
0: 70เห็นไหมครับ70รวมกับ25

0: เท่ากับ95นั้นมีวิธีการมากมายเลยนะอาจจะไม่จำเป็นต้องทำไมครับหาผลลบในแนวตั้งเสมอไปนะครับหาคำตอบอย่างไรก็แนะนำไปแล้วมีหลากหลายเลยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกการลบส่วนรวมส่วนย่อยนับต่อก็ได้นะครับนับต่อทีละ10ก็ได้ก็ไม่ยากเลยอ้าวลองมาดูนะครับถ้าครูแม็กนับต่อนับต่อจากอะไรเนี่ยนับต่อจากเท่าไหร่ครับเพราะสังเกตแล้วลงท้ายด้วย5เหมือนกันนะครับสังเกตและลงท้ายด้วย5เหมือนกันนับต่อทีละ10เลยนะนับต่อทีละ10จาก25นะอ้าวลองมาดู25 25นับต่อเป็น30เท่าไหร่นะ35 45 55 65 75 8 85และ90เท่าไหร่ครับ95นับต่อไปกี่10เนี่ย1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 70อันนี้ก็ได้และคำตอบตอบ70แบบนี้นะครับนับต่อก็ได้นะหรือทำไมครับหาส่วนย่อยส่วนรวมแล้วก็มาดูเลยอ๋อพอบวกบวกบวกส่วนรวมอยู่นี่แสดงว่านี้เป็นส่วนย่อยก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับมีหลากหลายวิธีเลยนะก็ให้เด็กๆทำไมครับเลือกใช้ให้เหมาะสมนั่นเองนะอ่ะลองมาดูเขาใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเหมือนที่คุณแม็กบอกไปเลยก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งใช่ไหมก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับมองปุ๊บตอบปั๊บได้เลยเห็นไหมเนี่ยอาจจะส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้นะครับ95ลบด้วย25ผลลบที่เหลือเท่ากับกับ70นะครับก็ตอบได้เลยดังนั้นเห็นไหมครับ70บวก25เท่ากับ95ตอบได้แล้วว่าทำไมครับเดิมกล้องมีเงินในกระเป๋ากี่บาทนะ70บาทก็มาจากการเติมเต็มเห็นไหมครับประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นั่นเองนะครับหาตัวไม่ทราบค่าเติมเต็มลงไปว่าเดิมกล้องมีเงินอยู่70บาทนะครับเอาละพอได้คำตอบมาแล้วนะก็ทำไมครับสรุปคำตอบได้เลยว่าเดิมกล้องมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่นะ70บาทนะหรืออาจจะทำไมครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลก็ไม่ยากเลยเราคาดเดาและต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะน้อยกว่า95นั่นเองก็นำมาตอบได้เลยตอบตอบก็ตอบเป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยก็ตอบในส่วนที่โจทย์ถามนะโจทย์ถามอะไรก็ตอบในส่วนนั้นตอบตอบก็นำทำไมครับทวนอีกครั้งนึงในส่วนที่โจทย์ถามว่าเดิมกล้องมีเงินในกระเป๋าจากคำว่ากี่ก็เปลี่ยนเป็นคำตอบเลย70บาทยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะอ้าวไปต่อเลยรวดเร็วเลยนะครับอ้าวต่อมานะครับเอาละเอาละใครเอ่ยเนี่ยนอมอนิมไม่เอกนิ่มนิ่มมีอะไรครับมีส้มโอ้โหมองปุ๊บแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนที่โจทย์อะไรเนี่ยโจทย์ถามเลยมีคำว่ากี่ผลอ้าวเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกัน1 2 3นิ่มมีส้มกี่ผลถ้าแบ่งให้ยายไป24ผลนิ่มเหลือส้ม35ผลเอาละโจทย์ถามอะไร
1: โจทย์
0: นิ่มมีส้มกี่ผลเห็นไหมครับอันนี้คือส่วนที่โจทย์อะไรนะเอออันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมอ้าวโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกอะไรบ้างถ้าแบ่งให้ยายไป24ผลนิ่มเหลือส้มเท่าไหร่ครับ35ผลเขาบอกส่วนที่เหลือมาด้วยนะเอาละอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกเอาละครับได้ส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกแล้วเดี๋ยวเรามาทำไมครับวางแผนหน่อยเอาละว่าเอนิ่มควรจะมีส้มทั้งหมดมากกว่าหรือน้อยกว่า35ผล เอาละเอ๊ะควรมีมากกว่าหรือ

0: น้อยกว่า35นะ35ตรงนี้คือส่วนที่ทำไมเนี่ยเหลืออยู่คิดว่าควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า TikTok TikTok
1: น้อย
0: ถ้าน้อยน้อยกว่าอันนี้คือเหลืออยู่นะเดิมอ่ะเขามีส้มเท่าไหร่ก่อนที่จะแบ่งให้คุณยายคิดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าครับ
1: ม
0: ากกว่าเพราะว่าแบ่งให้คุณยายไปแล้วเท่าไหร่ล่ะ24ผลนะแล้วยังเหลือส้มอีก35ผลแสดงว่าคำตอบต้องมากกว่าเท่าไหร่35อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละไปต่อนะครับดังนั้นดูภาพประกอบเหลือส้มเท่าไหร่นะ35ผลแบ่งให้ยาย24ผลอยากจะรู้ว่าเดิมมีส้มทั้งหมดกี่ผลเอาละนะครับบางคนมองปุ๊บอาจจะได้วิธีการเลยใช่ไหมดูจากภาพว่าจะหาคำตอบอย่างไรเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะถ้าดูจากแผนภาพเด็กๆอาจจะได้วิธีการหาคำตอบนะแต่ทางนี้ทางนั้นในส่วนของการเขียนทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ต้องเขียนให้สอดคล้องนะว่านิ่มมีส้มกี่ผลครับรู้หรือยังยังก็ใส่อะไรเอ่ยช่องสี่เหลี่ยมไว้แบ่งให้ยายแบ่งให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: บวกหรือลบก็แสดงว่าเป็นจำนวนใดเอ่ยลบด้วย24เท่ากับเพราะว่าเขาบอกส่วนที่เหลือมานะครับนั้นจำนวนใดเอ่ยลบด้วย24ผลลบที่เหลือเท่ากับ35ใครหัก50เท่าไหร่นะบางคนได้คำตอบเลยมองปุ๊บอาจจะทำไมครับตอบปั๊บได้เลยนะนั้นวิธีการหาคำตอบเราก็อาจจะใช้ทำไมครับหลากหลายวิธีเลยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกการลบหรืออาจจะทำไมครับส่วนย่อยส่วนรวมนะก็มีวิธีการมากมายเรามาดูนะครับจำนวนใดเอ่ยลบด้วย24ผลลบที่เหลือเท่ากับ35พอลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนถ้าเป็นลบเนี่ย
1: ข้างหน้า
0: สุดเลยเอ้าแสดงว่าส่วนที่เราไม่ทราบคือส่วนรวมแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนอะไรเนี่ยส่วนอะไรครับ
1: ส
0: ่วนย่อยก็เอาส่วนย่อยมาทำไมกันเนี่ยง่ายๆเลยอยากได้ส่วนรวมเอาส่วนย่อยมาทำไมกันเนี่ยนะครับดังนั้นอยากได้ส่วนรวมรู้แล้ว24กับ35เป็นส่วนย่อยอยากได้ส่วนรวมก็เอามาบวกกันง่ายๆเลยนะครับนะดังนั้นนะครับก็อาจจะทำไมครับใช้ความสัมพันธ์เข้ามาช่วยได้เลยดังนั้นนะก็เอา35บวก24นะครับเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ59อาจจะแบบนี้ก็ได้นะเอาทำไมเอ่ย5บวกอะไรครับ4ได้เท่ากับ
1: 9
0: เอาละบวกต่อ30บวกอะไรครับ20เท่าไหร่เอ่ย
1: 50
0: เท่ากับ50แบบนี้ก็ได้นะครับนะก็อาจจะบวกเห็นไหมหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลัก10บวกหลัก10นะครับเนาะก็ได้คำตอบออกมาเท่าไหร่ครับ59นั่นเองนะไม่ยากเลยได้คำตอบแล้วกลับลงไปตอบหน่อยดังนั้นนะ59ลบด้วยเท่าไหร่อ่ะลบด้วย24ผลลบที่เหลือเท่ากับ35นะไม่ยากพอได้คำตอบนะครับก็นำกลับลงไปตอบและคำตอบเป็นเท่าไหร่นะคำตอบเป็น59ก็มาจากทำไมครับการเติมเต็มในส่วนของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับพอได้คำตอบออกมานะก็ทำไมครับสรุปคำตอบเลยนะว่านิ่มมีส้มเท่าไหร่นะครับเดิมนิ่มมีส้มกี่ผลนะ59ผลนะครับก็นำมาทำไมครับตอบได้เลยดังนั้นก่อนตอบก็อาจจะตรวจสอบนิดนึงความสมเหตุสมผลเราคาดเดาไว้แล้วคำตอบต้องมากกว่าเท่าไหร่ล่ะมากกว่า35 59มากกว่าไหมครับ มากกว่าไหมมากกว่าก็สมเหตุสมผลก็นำมาตอบได้เลยก็ตอบตอบก็นำไปตอบในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับไม่ยากไม่ยากเลยอ่ะนะข้อนี้ผ่านนะอ้าวไปต่อไปต่อไปต่อนะครับข้อต่อมารวดเร็วขึ้นนะเดี๋ยวคุณแม็กอ่านให้ฟังเลยลุงโชคเลี้ยงม้ากี่ตัวอ้าวโหมาถึงก็เปิดด้วยอะไรครับคำถามเลยลุงโชคเลี้ยงม้ากี่ตัวนะถ้าลุงโชคเลี้ยงแพะ58ตัวและลุงโชคเลี้ยงม้ามากกว่าแพะ13ตัวเอาละบอกส่วนต่างมาด้วยว่าลุงโชคเลี้ยงม้ามากกว่าแพะ13ตัวเอ๊ะแล้วเลี้ยงอะไรมากกว่ากันเนี่ยเลี้ยงม้ากับแพะเลี้ยงอะไรมากกว่าเลี้ยงม้ามากกว่าอ่ะแล้วเลี้ยงม้ากี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวใครตอบได้เลยเมื่อกี้มีคำตอบมาแล้วเท่าไหร่คำตอบถูกต้องเลยนะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับก่อนอื่นดูก่อนโจทย์ถามอะไรก็ง่ายๆเลยลุงโชคเลี้ยงม้ากี่ตัวแสดงว่าที่เหลือ
1: เป
0: ็นส่วนที่โจทย์บอกก็คือถ้าลุงโชคเลี้ยงแพะ58ตัวและลุงโชคเลี้ยงม้ามากกว่าแพะ13ตัวนี่คือส่วนที่โจทย์บอกนะครับอ่ะคาดเดานิดนึงคำตอบนะว่าลุงโชคเลี้ยงม้ามากกว่าหรือน้อยกว่า58ตัวเพราะเหตุใดเอาล่ะลุงโชคเลี้ยงม้ามากกว่าหรือน้อยกว่า58ตัวทำไมถึงมากกว่า58เป็นจำนวนของอะไรของอะไรเนี่ยของแพะและเขาบอกแล้วเลี้ยงม้ามากกว่าแพะแสดงคำตอบต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า58มากกว่า58อย่างแน่นอนนะเพราะว่าเขาบอกไว้แล้วว่าลุงโชคเลี้ยงม้ามากกว่าแพะกี่ตัวล่ะ13ตัวบอกมาด้วยว่ามากกว่า13ตัวนะครับอ้าวลองมาดูต่อเลยคาดเดาได้แล้วคำตอบนะครับก็อาจจะยากนะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถหรอกนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพประกอบนะอันดับแรกเลยลุงโชคเลี้ยงม้ากี่ตัวรู้หรือยังรู้หรือยังยังไม่รู้นะครูแม็กก็ใส่จุดๆๆตัวไว้ก่อนเพราะเรากำลังจะทำไงครับมาหานะอ้าวอันดับต่อมาเลี้ยง
1: เล
0: ี้
1: ยงแพะ
0: เลี้ยงแพะกี่ตัว58ตัวแล้วเขาบอกมาเพิ่มเติมอีกว่าเลี้ยงม้ามากกว่าแพะ13ตัวบอกส่วนต่างตรงนี้ว่าเลี้ยงม้ามากกว่าแพะ13ตัวนะดังนั้นอยากจะได้จำนวนม้าบางคนมองภาพปุ๊บเอาละต้องเอามาบวกกันใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กๆต้องเขียนทำไมครับประโยคสัญลักษณ์นะให้ตรงกับทำไมครับโจทย์ปัญหาเลยว่าลุงโชคเลี้ยงม้ากี่ตัวรู้หรือยังยังไม่รู้นะครับนั้นก็ใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับจำนวนอะไรครับแพะแสดงว่าเปรียบเทียบต้องเอามาทำไมกันเนี่ยแล้วมีส่วนต้องเอามาลบกันก็เป็นจำนวนใดเอ่ยลบด้วย58ผลลบที่เหลือเท่ากับ13เขาบอกส่วนต่างออกมาเห็นไหมครับก็นำจำนวนม้ามาเปรียบเทียบกับจำนวนแพะก็ได้ส่วนต่างออกมาดังนั้นเราต้องการที่จะหาทำไมครับจำนวนม้ายากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากก็อาจจะใช้วิธีการหาคำตอบที่หลากหลายเลยนะครับนั้นอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกกันลบก็ได้นะส่วนย่อยส่วนรวมหลากหลายวิธีเลยอ้าวลองมาดูจำนวนใดเอ่ยลบด้วย58ผลลบที่เหลือเท่ากับ13ช่วยนิดนึงส่วนรวมอยู่ตรงไหนเนี่ยพอเป็นการลบเนี่ยรู้การลบนะอยู่ตรงไหนการลบอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเรายังไม่รู้ส่วนรวมแสดงว่าที่เหลือเป็นอะไรเนี่ย
1: ส่วนย
0: ่
1: อย
0: เอาละอยากได้ส่วนรวมทำไงดีเอาส่วนย่อยมาทำไม
1: บวก
0: กันก็เอา58บวก10เท่าไหร่นะ
1: 13
0: อ้าวรวดเร็วเลย58บวก13เอาละ บวกหลักไหนก่อนเนี่ย

0: หลักอะไรนะหลักหน่วย8บวก3 11 10เท่าไหร่นะ
1: 11
0: อ้าวเขียนไว้ให้ดูก่อนแสดงว่ารวมกันครบอะไรเนี่ย
1: ครบ
0: 10ครบ10ใส่ที่ไม่ครบ10คือ1ในหลักหน่วยแล้วก็ทด1 10 50บวก1 10
1: 60
0: ทดอีก1 10
1: 70
0: ตอบ
1: 71
0: ได้ส่วนรวมแล้วเสร็จแล้วก็นำกลับลงไปตอบเห็นไหมครับก็จะได้คำตอบออกมานั่นเองนะลองมาดูเฉลยนะนะครับว่าทำไมเอ่ยใช้วิธีการนะครับอาจจะคล้ายๆกันเลยคือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบนะก็นำมาบวกกันก็คือ13บวก58เท่ากับคิดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้71นะหรืออาจจะ58บวก13ดังนั้นในส่วนของการบวกมีสมบัติในการสลับที่ก็ได้คำตอบเท่ากันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็นำกลับลงไปตอบนะนำกลับลงไปตอบนะครับได้คำตอบนะนั้นตอบได้แล้วนะครับคำตอบเป็นเท่าไหร่เนี่ย71ตัวได้จำนวนม้าออกมาแล้วนะครับจากการเติมเต็มประโยคอะไรครับสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นั่นเองดังนั้นพอได้คำตอบมาแล้วตรวจสอบคำตอบหน่อย71เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วเห็นไหมครับคำตอบต้องมากกว่า58นะครับพอตรวจสอบเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะนำคำตอบกลับลงไปตอบได้นะว่าลุงโชคเลี้ยงม้าจากจุดๆๆตัวหรือกี่ตัวใช่ไหมก็เป็น71ตัวตอบตก็ตอบเป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยเอานะไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดนะครับที่ 2.30 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปแบบฝึกหัดที่ 2.30 นะเอานะครับเปิดไปแบบฝึกหัดที่ 2.30 นะครับอ้าวเจอหรือยังเจอแล้วอ้าวเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวคำชี้แจงอ้าวอ่านพร้อมกันนะขอเสียงดังฟังชัดนะอ่านพร้อมกัน1 2 3เขียนคำตอบลงในช่องว่างอีกครั้งหนึ่ง1 2 3
2: เขียนคำตอบลงในช่องว่าง
0: เอาเลยครับข้อที่1นะเขาอาจจะเติมเต็มมาให้แล้วก็ดูเป็นแนวทางนะข้อที่1เขาบอกว่าเดิมในโรงอาหารมีเก้าอี้จำนวน1นักเรียนยกมาเพิ่ม16ตัวทำให้มีเก้าอี้48ตัวแล้วเขาก็ถามว่าเดิมในโรงอาหารนี้นะครับมีเก้าอี้กี่ตัวส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกเขาบอกมาหมดแล้วมีการวาดภาพให้ดูด้วยนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เขาเขียนก็สอดคล้องว่าเดิมมีเก้าอี้เท่าไหร่รู้หรือยัง
1: ย
0: ังแต่รู้ว่ายกเพิ่มกี่ตัวยกเพิ่ม16ตัวทำให้มีทั้งหมดกี่ตัวครับ48ตัวอยากรู้ว่าเดิมตรงนี้มีคำตอบเท่าไหร่อ้าวช่วยหาหน่อยช่วยหาหน่อยก่อนอื่นทำไมครับก็ใช้อะไรเอ่ยส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับอ้าวก็จะใช้ส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะอ้าวเขียนด้านข้างเลยส่วนย่อยส่วนรวมนะครับส่วนย่อยส่วนรวมเอ๊ส่วนรวมเท่าไหร่เนี่ยพอเป็นการบวกส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะ
1: ข้างหลังอ
0: ยู่ตรงไหนนะ
1: ข้างหลัง
0: ข้างหลังคือเท่าไหร่ล่ะคือเท่าไหร่48เป็นส่วนรวมนะส่วนย่อยล่ะ16อยากได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำไงดีเนี่ย
1: ส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อย
0: ส่วนรวมคือเท่าไหร่ล่ะ48ลบด้วยลบด้วยเท่าไหร่นะลบด้วยส่วนย่อยคือ16เหลือเท่าไหร่เนี่ย
1: 32
0: 8ลบด้วย6ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหม
1: ได
0: ้8ลบด้วย6เหลือ 2 40ลบ1 10
1: 3
0: 30ได้คำตอบแล้วนะเอากลับลงไปทำไมครับลงไปตอบได้แล้วอ้าวใครทำได้ทำล่วงหน้าไปเลยนะตอบตอบตอบเป็นเลขตอบเป็นเลขไทยมีการแสดงวิธีคิดด้านข้างแบบนี้นะชัดเจนนะครับเด็กๆไม่ต้องไปทดที่อื่นเลยครูแม็กอนุญาตนะให้ทดในแบบฝึกหัดได้เลยนะครับจะได้จำได้ว่าข้อนี้เราคิดอย่างไรใช้ส่วนรวมใช้ส่วนย่อยนะอ้าวใครเรียบร้อยแล้วไปต่อที่ข้อที่อะไรครับ
1: อ้
0: าวไปต่อเลยข้อที่2อ้าวจะได้มีการบ้านน้อยๆข้อที่2ใครเนี่ยครับใครเอ่ยนานานออานานออินิอ่านว่าน
1: าน
0: ินานิชื่อคนนะมีอายุโอ้โหมาถึงเป็นประโยคคำถามรู้เลยเป็นส่วนที่โจทย์ถามถ้าขึ้นต้นด้วยส่วนที่โจทย์ถามประโยคสัญลักษณ์จะต้องทำไมครับเริ่มต้นด้วยตัวไม่ทราบค่าอ้าวไปดูต่อเลยถ้าปีนี้น้องอายุ16ปีนานิอายุมากกว่าน้อง9ปีมีคำว่ามากกว่าแสดงว่าเขาไปทำไมกันเนี่ยเอาไปเปรียบอะไรกันไปเปรียบเทียบอายุระหว่างนานิกับน้องแสดงว่าต้องเอาไปทำไมคล้ายๆข้อแพะกับม้าเลยที่ลุงโชคเลี้ยงอะ
1: ล
0: บเท่าไหร่ลบเท่าไหร
1: ่
0: 16แล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะพอเปรียบเทียบแล้วว่านานิมากกว่าน้องเท่าไหร่นะ9ปีพอลบแล้วนานิเนี่ยอายุมากกว่าน้อง9ปีเขาบอกส่วนต่างมาอ่ะครูแม็กใบ้ประโยคสัญลักษณ์ให้นะอ้าวช่วยหาให้หน่อยนานิมีอายุกี่ปีเท่าไหร่ครับ
1: 25
0: เอาละมีคนตอบมาแล้วตอบ25ปีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะอ้าว25ปีอ้าวส่วนอื่นๆเติมเต็มเองนะไม่ว่าจะเป็นส่วนย่อยส่วนรวมนะครับเติมเต็มเลยด้านข้างได้เลยข้อนี้อ่ะเฉลยหน่อยใจดีดีกว่าข้อนี้ส่วนรวมอยู่ตรงไหนพอเป็นลบเนี่ยส่วนรวมข้างหน้าแสดงว่าที่เหลือส่วนย่อย16กับอะไรครับ9อู้อยากได้ส่วนรวมทำไงเนี่ยมาเอาส่วนย่อยมาทำไมกันเอาส่วนย่อยมา16บวกเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ25นับต่อได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับนับต่อก็ได้นะฮะแค่ทำไมครับ9เอง16นับต่อไปอีก9อ้าวพอได้คำตอบเอา25กลับลงมาตอบอีกครั้งหนึ่งว่า25ลบด้วยอะไรเนี่ยลบด้วย16ผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ9เห็นไหมพอได้คำตอบเอากลับลงไปเติมในประโยคสัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะได้หรือยังข้อ2ได้แล้ว

0: อ้าวข้อที่3ข้อที่3เดี๋ยวข้อที่3เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ช่วยช่วยเขาบอกว่าเมื่อวานร้านตัดผมมีลูกค้าเป็นไงอีกแล้วเนี่ยกี่คนแสดงว่าขึ้นต้นต้องทำไมครับเป็นส่วนที่ไม่ทราบค่าแล้วถ้าวันนี้มีลูกค้า18คนและรวมทั้ง2วันมีลูกค้า62คนเอานะอยากรู้ว่าเมื่อวานตัดผมมีลูกค้ากี่คนถ้าวันนี้มีลูกค้าเท่าไหร่ครับ18คนรวม2วันมีลูกค้า62คนเขาเอาลูกค้าวันที่1กับวันที่2รวมกันใช่มั้ยแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อวานเนี่ยคือวันที่1เนี่ยมีลูกค้ากี่คนก็ทำไมครับอยากได้ส่วนย่อยบางคนก็อาจจะหาคำตอบได้อ้าวฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านดูนะมีข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6นะครับฝากให้เด็กๆเอากลับไปทำเป็นการบ้านหรือถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้หรือผู้ปกครองก็ได้นะอ้าวขอเวลา5วินาทีเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาเอาเลยครับเด็กๆครับสองตาดูสองหูฟังเอาเลยครับก่อนจากกันวันนี้นะขอสรุปบทเรียนสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปเลยนะอ้าวลองมาดูข้อที่หนึ่งที่เราทำกันไปนะครับคือเดิมในโรงอาหารใช่ไหมมีเก้าอี้เท่าไรเรายังไม่ทราบและรู้ว่านักเรียนเนี่ยยกมาเพิ่มอีก16ตัวทำให้มีเก้าอี้ทำไมครับ48ตัวเดิมโรงอาหารมีเก้าอี้กี่ตัวอันดับแรกในการแก้โจทย์ปัญหาต้องทำไมเนี่ยใครจำได้ต้องอ่านทำความเข้าใจก่อนโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้น
1: วางแผน
0: หน่อยวาดภาพเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับพอวางแผนเรียบร้อยหาคำตอบอาจจะใช้วิธีการหลากหลายมากมายเลยสุดท้ายหาคำตอบเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองก็ฝากเด็กๆกลับไป
1: ทบท
0: วนนะครับแล้วเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาคดังนั้นโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะ
1: 3
0: กี่ส่วนกี่ส่วนกี่ส่วนกี่ส่วน
1: 2
0: ส่วนคือส่วนที่โจทย
1: ์
0: บอกกับส่วนที่โจทย์ก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนรู้กันเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นอุตสาหปีที่1นะคะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปคะได้ฝึกร้องบทกลอนใช่ไหมคะร้องบทกลอนแล้วก็ฝึกปรบมือตามจังหวะบทกลอนใช่ไหมคะครูแตกขอหนึ่งบทกลอนได้ไหมคะที่จำได้เอาบทกลอนไหนดีคะนี่ของเธอได้ไหมคะพร้อมกัน3 4นี่

0: ฉัน
1: นี้เก็บจะนำมาให
0: ้เก่งมากๆเลยนะคะจำได้ไหมคะจำได้นะคะที่เราได้ฝึกเรียนรู้กันไปนะคะในส่วนของการอ่านบทกลอนแล้วก็ฝึกปรบมือตามจังหวะนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นในเรื่องของร้องเล่นเป็นจังหวะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกในเรื่องของการร้องเพลงกันนะคะเราจะมาฝึกในเรื่องของการร้องเพลงนะคะและวันนี้เด็กๆยังได้ฝึกในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงด้วยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกท่าทางกันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะข้อ1 นะคะเข้าใจและบอกนะคะหลักการขับร้องเพลงค่ะประกอบจังหวะค่ะ2ค่ะปฏิบัติการขับร้องเพลงประกอบจังหวะค่ะและ3ค่ะเห็นความสำคัญของการร้องเพลงประกอบจังหวะและสามารถนำไปใช้ในประโยชน์ได้นะคะเด็กๆคะครูแท็กนะคะมีนะคะเกมอะไรเมื่อครั้งที่แล้วเราได้สนุกกับเกมอะไรกันไปคะ
2: ตัวเลข
0: เกมอะไรคะนับนิ้วใช่ไหมคะวันนี้อยากเล่นอีกไหมคะ
2: อย
0: ากเล่นอีกนะคะปลายทางก็อยากเล่นอีกนะคะทีนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนในวันนี้ครูแท็กมีเกมดนตรีมาให้เด็กๆได้เล่นนั่นก็คือเป็นเกมอะไรกติกาของเราคือนับนิ้วตามจังหวะใช่ไหมคะเปลี่ยนนิ้วตามจังหวะนั่นเองนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะ
2: จำได
0: ้นะคะพร้อมที่จะเล่นไหมคะถ้าพร้อมแล้วต้องทำยังไงคะนั่งตัวตรงๆนะคะเรามาดูกันก่อนว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันมีตัวเลขอะไรบ้างคะมี
1: 2

0: จำได้ไหมคะจำได้นะคะแล้วเด็กๆจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะเอามือขึ้นมา2มือใช่ไหมคะแล้วก็ทำไงคะนับนิ้วตามตัวเลขใช่ไหมคะพร้อมกับเปลี่ยนให้ตรงจังหวะด้วยนะคะพร้อมที่จะเล่นไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวนั่งตัวตรงนะคะเตรียมมือขึ้นมาไปทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้นะคะเอาอีกรอบดีไหมคะอีกรอบดีไหมคะดีนะคะอ่ะทุกคนนั่งตัวตรงรอบนี้นะคะวันนี้เด็กๆเปลี่ยนทันไหมคะ
1: ท
0: ันนะคะเริ่มรู้จังหวะแล้วใช่ไหมคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันอีกรอบหนึ่งนะคะสามสี่เตรียม

0: 2 5 1 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยแต่ว่าความง่ายความยากไม่ได้มีเท่านี้เพราะว่าเรามีอีก1จังหวะที่เป็นยังไงคะเร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมือที่เป็นจังหวะที่เร็วขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงจะต้องเปลี่ยนตามจังหวะถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะคะไป2 5 4 1 2 3 2 4 2 5 1 4 3 2 5 1 3ทันไหมคะ
1: ท
0: ัน อ่ะทีนี้ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะอ่ะเริ่มไป2 5 3 4 1 2 3 2 4 2 5 1 4 3 2 5 1 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะทำนองเพลงจังหวะดนตรีนะคะโดยคุณครูวีรพลมาทองนะคะโรงเรียนวัดโพลอยดลบงพดุงจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะที่ทำสื่อเสียงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะในเรื่องของเกมดนตรีนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆคะนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง3ครั้ง5ครั้ง5ครั้งวันนี้นะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นในเรื่องของเด็กๆจะต้องฝึกร้องเพลงกับครูแต๊กนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงด้วยนะคะเป็นเพลงแบบง่ายๆนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วนะคะก่อนที่เราจะร้องเพลงเราจะต้องมารู้นะคะว่าหลักของการขับร้องเพลงมีอะไรบ้างนะคะอ่ะให้เด็กๆนะคะดูนะคะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานะคะศึกษาเรื่องของหลักของการขับร้องเพลงกันก่อนนะคะว่าเด็กๆนะคะจะต้องทราบในเรื่องของวิธีการใช่ไหมคะว่าก่อนที่เราจะร้องเพลงได้เนี่ยเราจะต้องรู้อะไรก่อนเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะอ่ะข้อ1เลยนะคะให้เด็กๆอ่านตามครูแต๊กนะคะหลักการขับร้องเพลงไปทางด้วยนะคะออกเสียงให้เสียงดังฟังชัดนะคะหลักการขับร้องเพลง
1: หน
0: ึ
1: ่ง
0: ฝึกอ่านเนื้อร้อง
1: ตามล
0: ัก
1: ษณะ
0: คำประพัน
1: ธ
0: ์ให้ถูกต้องชัดเจน
1: ให้ถูกต้องชัดเจน
0: เขาบอกว่าเราจะต้องฝึก

0: ทำอะไรก่อนคะเราต้องฝึกอ่านก่อนถูกต้องเราจะต้องฝึกอ่านเนื้อร้องเพลงก่อนนะคะต่อไปข้อที่2อ่านตามครูแท็กนะคะฝึกอ่านเนื้อเพลง
1: ฝึกอ่านเนื้อเพลง
0: ตามวรรคตอนของทำนองเพลง
1: ของทำนองเพลง
0: เขาบอกว่าพอเราฝึกอ่านเนื้อเพลงแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องฝึกนะคะแบ่งวรรคตอนตามเพลงนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3นะคะอ่านตามครูแท็กนะคะฝึกอ่านเนื้อร้องตามทำนองเพลงฝึกอ่านเนื้อร้องตามทำนองเพลงฝึกอ่านเนื้อร้องตามทำนองเพลงนะคะทีนี้เราอ่านเนื้อร้องแบบปกติแล้วเราก็ใส่ทำนองของเพลงเข้าไปนั่นเองนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะข้อต่อไปนะคะ4นะคะฝึกร้องเพลงมีใครไม่ออกเสียงฝึกร้องเพลง
1: ให
0: ้ถูกต้อง
1: ตามทำนอง
0: และจังหวะเราจะต้องฝึกนะคะร้องเพลงให้ถูกต้องตามอะไรคะทำนองและจังหวะนั่นเองนะคะต่อไปข้อ5นะคะอ่านตามครูแท็กนะคะ
1: แสดงอารมณ
0: ์และสีหน้าท่าทาง
1: ให้เหมาะสม
0: กับเนื้อหาของเพลงเขาบอกว่าเราจะต้องแสดงสีหน้าท่าทางให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงถ้าเพลงนั้นนะคะเขากำลังพูดถึงเนื้อหาที่มีอารมณ์ที่เศร้าเสียใจเด็กๆจะร้องไปยิ้มไปได้ไหมคะหัวเราะไปได้ไหมคะได้หรือไม่ได้คะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเพลงที่มีจังหวะที่สนุกสนานร้องไปด้วยร้องไห้ไปด้วยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เหมือนกันนะคะเราจะต้องมีแสดงท่าทางนะคะหรืออารมณ์เนี่ยให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงนั่นเองนะคะแต่นะคะถ้าเป็นเพลงที่สนุกสนานเป็นเนื้อเพลงที่มีความสุขเด็กๆร้องไปด้วยหัวเราะไปด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะร้องไปหัวเราะไปได้ไหมคะฟังรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเหมาะสมและพอดีนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็คือหลักการของการขับร้องเพลงนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเพลงที่เราจะมาฝึกร้องกันชื่อเพลงว่าเพลงระบำรำมนาออกเสียงตามครูแท็กนะคะระบำรำมนา
1: ระบำรำมนา
0: ระบำรำมนา
1: ระบำรำมนา
0: วันนี้เราจะฝึกนะคะในส่วนของการร้องเพลงนะคะชื่อเพลงว่า
1: ระบำรำมนา
0: ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งระบำรำมนา
1: ระบำรำมนา
0: วันนี้เราจะมาฝึกกันแต่เดี๋ยวครูแท็กจะให้เด็กๆฟังเพลงก่อนรอบหนึ่งดีไหมคะเราจะมาฟังเพลงกันก่อนนะคะว่าเพลงเนี่ยมีจังหวะอย่างไรมีลักษณะอย่างไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วทำยังไงคะถ้าพร้อมแล้วทำไงคะนั่งตัวตรงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีจังหวะช้าหรือเร็วคะจังหวะเป็นยังไงคะจังหวะเร็วนะคะเป็นเพลงที่เป็นยังไงจังหวะเร็วเป็นจังหวะที่สนุกสนานใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเด็กๆจะได้มาฝึกร้องเพลงนี้กันนะคะนั่นก็คือชื่อเพลงว่าระบำรามนานั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูแต่ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะเพลงระบำรามนานะคะเผยแพร่โดยนะคะบ้านดารุณอาจารย์เตือนใจสีมารุตค่ะที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเนื้อร้องของเพลงระบำรามนานะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเนื้อร้องของเพลงระบำรามนาหลักของการขับร้องเพลงเราจะต้องทำอะไรก่อนคะเราต้องทำอะไรก่อนคะก่อนที่เราจะร้องเราต้องทำอะไรก่อนคะต้องอ่านเนื้อเพลงก่อนใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะอ่านตามครูแต๊กได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะอ่ะพร้อมกันนะคะระบำรามนาของแขนกัน
1: ของแขนกัน
0: ให้ทันเร็วไว
1: ให้ทันเร็วไว
0: ยักเอว
1: ย
0: ัก
1: เอว
0: ยักคอ
1: ย
0: ัก
1: ไหล
0: ชูมือพลันทันใด
1: ชูมือพลันทันใด
0: หมุนตัวไปอย่าช้าตบมือตบมือสิมา
1: ตบมือตบมือสิมา
0: ตอนนี้ให้ตบหรือยังคะยังตอนนี้เราต้องทำอะไรก่อนคะอ่านก่อนตรงที่มีคำว่า3แปลว่าเราจะต้องร้องวรรคนี้ทำไมคะ2รอบนั่นเองนะคะอ่านต่อไปนะคะเริงระบำรำมนาดูสิท่างามดี
1: ดูสิท่างามดี
0: หมุนตัวไปอย่าได้รอรี
1: หมุนตัวไปอย่าได้รอรี
0: จะมีคำว่า3แปลว่าเราจะต้องร้องคำว่าหมุนตัวไปอย่าได้รอรีกี่รอบคะ
1: 2
0: รอบนั่นเองต่อไปเริงระบำทำทีมาสิมาสนุกกัน
1: มาสิมาสนุกกัน
0: อีกรอบหนึ่งนะคะอ่านตามครูแต๊กนะคะของแขนกันให้ทันเร็วไว
1: ของแขนกันให้ทันเร็วไว
0: ยักเอวยักคอยักไหล
1: ยักเอวยักคอยัก
0: ชูมือพลันทันใด
1: ชูมือพลันทันใด
0: หมุนตัวไปอย่าช้า
1: หมุนตัวไปอย่าช้า
0: ตบมือตบมือสิมา
1: ตบมือตบมือสิมา
0: เริงระบำรำมนาดูสิท่างามดี
1: ดูสิท่างามดี
0: หมุนตัวไปอย่าได้รอรี
1: หมุนตัวไปอย่าได้รอรี
0: เริงระบำทำที
1: เริงระบำทำที
0: มาสิมาสนุกกัน
1: มาสิมาสนุกกัน
0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงนะคะเพลงนี้กันนะคะเด็กๆ

พร้อมตามนะคะดูวรรคแรกนะคะคล้องแขนกันให้ทันเร็วไวนะคะครูแตกร้องนานไปเด็กร้องตามนะคะปลายทางด้วยนะคะพร้อมนะคะ

0: กาชาอีกครั้งหนึ่งเอาใหม่นะคะของแค่นกันให้ทันเร็วไว
1: ของแค่นกันให้ทันเร็วไว
0: มีใครไม่ออกเสียงไปทางด้วยนะคะออกเสียงพร้อมกันเลยเอาใหม่นะคะของแค่

0: รมนา
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิ
1: ทางามด
0: ี
1: หมุนตัวไปอย
0: ่
1: าได
0: ้
1: รอร
0: ี
1: หมุนตัวไป

0: มาซิมาสนุกกัน
1: มาซิมาสนุกกัน
0: เอาใหม่นะคะตั้งแต่แรกเลยพร้อมครูแท็กเลยได้ไหมคะได้นะคะ3 4

ตบมือตบมือสิมาตบมือตบมือสิมาเริงระบำรำมานาดูสิท่างามดีหมุนตัวไปอย่าได้รอรีหมุนตัวไปอย่าได้รอรีเริงระบำทำทีมาสิมาสนุกกันได้ไหมคะได้นะคะทีนี้เดี๋ยวครูแท็กจะเปิดเพลงแล้วให้เด็กๆร้องไปพร้อมกับเพลงได้ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่ตะโกนร้องเสียงดังนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ยินเพลงไหมคะไม่ได้ยินนะคะแล้วก็เวลาร้องเพลงเนี่ยเสียงจะต้องออกให้พอดีนะคะไม่ดังจนเกินไปและไม่เบาจนเกินไปนั่นเองพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเพลงจะมีจังหวะที่เร็วเพราะฉะนั้นเด็กๆฟังเพลงด้วยนะคะพร้อม

ได้ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยอันนี้เดี๋ยวคุณเต้จะให้เด็กร้องอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่รอบนี้คุณเต้จะไม่เปิดเพลงให้เด็กฝึกร้องเองได้ไหมคะได้นะคะพร้อม3 4

0: ทำทีมาซิมาสนุกกันได้ไหมคะได้แล้วเราร้องเพลงได้แล้วเราทำไงต่อคะเรามาฝึกท่าทางกันดีไหมคะให้ทุกคนนะคะยืนขึ้นนะคะเอาเก้าอี้สอดไว้ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนะคะปลายทางด้วยนะคะยืนขึ้นเลยปลายทางด้วยนะคะยืนขึ้นเลยหาพื้นที่นะคะดูนะคะด้านข้างนะคะที่นั่งของตนเองนะคะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวยืนขึ้นเลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดแถวตรงปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งโอเคพร้อมแล้วนะคะเพลงนี้จะมีตรงที่ดนตรีขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเอามือเท้าเอวนะคะเอามือเท้าเอวแล้วก็ให้เด็กๆนะคะก้าวเท้าขวาก่อนนะคะก้าวไปด้านข้างขวาแตะซ้ายแตะขวาแตะซ้ายแตะขวาแตะซ้ายแตะขวาแตะซ้ายแตะได้ไหมคะได้นะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งพร้อมนะคะไปสามสี่เก้าขวาแตะซ้ายแตะขวาแตะซ้ายแตะขวาแตะซ้ายแตะขวาแตะซ้ายแต่ก้าวสั้นๆไม่ต้องก้าวยาวเกินนะคะได้ไหมคะต่อไปเนื้อร้องว่าของแข่นกันให้ทันเร็วไวใช่ไหมคะของแข่นกันให้ทันเร็วไวเด็กๆทำท่าเดิมเลยของแข่นกันให้ทันเร็วไวต่อไปยักเอวยักคอยักไหล่ทำไงคะทำแบบนี้ยักเอวยักคอยักไหล่แบบนี้ได้ไหมคะพร้อมกัน3 4อยากเอวอยากคออยากไหล่ชูมือพันทันใดแบบนี้แล้วก็หมุนตัวไปอย่าช้าได้ไหมคะรอบเดียวหมุนตัวรอบเดียวค่ะเอาใหม่นะคะ9 3 4ของแข่งกันให้ทันเร็วไวอยากเอวอยากคออยากไหล่ชูมือพันใดหมุนตัวไปอย่าช้าต่อไปตบมือตบมือสิมาตบมือตบมือสิเด็กๆเราจะปบ3ครั้งใช่ไหมคะปบตบมือตบมือสิมาหยุดตบมือตบมือสิมาต่อไปเริงระบำลำมนาให้เด็กก้าวเท้าเหมือนเดิมก้าวขวาไปแตะแต่มือเป็นลำค่ะตั้งวงอีกมือหนึ่งจีบได้ไหมคะเริงระบำลำมนาเปลี่ยนมือดูสีทางามดีเปลี่ยนมาเป็นอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะมือไม่สูงเกินอยู่ระดับไหนสายตาอยู่ระดับสายตา
1: คิ้ว
0: ระดับคิ้วนะคะจริงๆผู้ชายจะต้องอยู่ระดับศีรษะผู้หญิงอยู่ระดับคิ้วหรือสายตานั่นเองเอาใหม่ได้ไหมคะครูแต๊กเอาตรงเนื้อร้องเลยได้ไหมคะพร้อมนะคะ3 4คล้องแขนกันให้ทันเร็วไวอยากเอวอยากคออยากไหล่สู้มือพันทันใดหมุนตัวไปอย่าช้าตบมือตบมือสิมาตบมือตบมือสิมาก้าวเรื่องระบำลำมนาดูสิท่างามดีต่อไปหมุนตัวไปอย่าได้รอลีอีกรอบนึงหมุนตัวไปอย่าได้เรื่องระบำทำทีมาสิมาสนุกกันได้ไหมคะตรงนี้หมุนตัวไปอย่าได้ลอลีหมุนตัวไปอย่าได้ลอลีแล้วก็หมุนกลับนะคะหมุนรอบเดียวแล้วก็หมุนกลับรอบที่สองหมุนตัวไปอย่าได้ลอลีแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆคะแต่ว่าเพลงเนี่ยเร็วเพราะฉะนั้นเด็กๆจะหมุนตัวไม่ทันเลย เพราะฉะนั้นอาจจะต้องหมุนแค่รอบเดียวหมุนตัวไปยาได้ล้อดีหมุนตัวไปยาได้ล้อลีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันต่อไปเลยต่อเรื่องระบำทำทีมาซิมาสนุกกันใช้ก้าวแตะนะคะก้าวแตะก้าวแตะแล้วก็เปลี่ยนมือแบบนี้นะคะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ทั้งหมดแถวตรงไปทางก็จะได้นะคะช่วยกูแตกร้องด้วยได้ไหมคะได้นะคะไปทางช่วยกูแตกร้องด้วยนะคะ3 4คองแค่นการให้ท่านเร็วไวอยากเอวอยากคออยากไหลสูงพันทันใดหมุนตัวไปอย่าช้าตบมือตบมือสิมาตบมือตบเรื่องละบำละมานาดูสิท่างามดีหมุนตัวไปอย่าได้ล้อลีหมุนตัวไปอย่าได้ล้อลีเรื่องละบำทำทีมาสิมาสนุกกันได้ไหมคะแล้วก็จะมีตอนที่ดนตรีรับเวลาดนตรีรับทำยังไงท่าเดิมเลยก้าวแตะก้าวแตะได้ไหมคะยากไหมคะไม่ยากทีนี้เราจะไปปฏิบัติพร้อมกับเพลงเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะพร้อมทั้งหมดแถวตรงพร้อมนะคะทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวคุณแต๊ะเปิดเพลงเลยนะคะ

0: าสนุกกัน
1: เอาก้าวแตะ

นะคะอ่ะทั้งหมดแถวตรงพร้อมไหมคะอ่ะตรงนี้กระจายพื้นที่นิดนึงใครมีเสียงนับ1นับ2ไม่มีแสดงว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแต๊ะเปิดเพลงนะคะ

0: มือให้ตัวเองนะนั่งที่ได้ค่ะมีใครช้ามีไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆปฏิบัติท่าได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูกิจกรรมของเราวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะร้องเล่นเป็นจังหวะนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็จะให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าอะไรที่เราได
1: ้
0: เพลงระบำรำมานานั่นเองนะคะโดยจะให้ฝึกเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าจับคู่ก็ได้นะคะคุณครูไปทางนะคะดูตามความเหมาะสมได้เลยนะคะว่าจะให้ปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นคู่นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะเป็นไงบ้างคะฝึกปฏิบัติทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะไหนใครทำได้บ้างยกมือ
1: โอ้เยอะแยะเลยทุกคนเลยไปทางด้วยนะคะยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าร้องได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ต้องรู้ชื่อเพลงด้วยนะคะว่าเพลงอะไรนะคะชื่อเพลงว่าระบำรำมานานั่นเองเดี๋ยวครูแท็กจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาแสดงออกมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูนะคะได้ไหมคะขอเป็นตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนได้ไหมคะได้ถ้าได้นะคะเดี๋ยวครูแท็กจะให้ออกมาเลยได้ไหมคะเชิญค่ะ

มาด้านหน้าได้เลยค่ะตัวแทนกลุ่มละ1คนอ่ะยืนเลยนะคะให้ห่างกันนิดนึงนะคะได้ไหมคะอ่ะขยับทางนี้นิดนึงค่ะไม่ต้องชิดกันเกินนะคะได้ไหมคะเอามือเท้าเอไว้ค่ะว่าชนหรือเปล่าถ้าชนก็ขยับนิดนึงนะคะได้ไหมคะเพื่อนๆ นะคะเพื่อนๆดูนะคะพร้อมไหมคะเพื่อนๆพร้อมไหมคะไปทางพร้อมไหมคะน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแจ็คเปิดเพลงนะคะขอหนึ่งรอบเพื่อนๆส่งกำลังใจนะคะแล้วก็โยกย้ายตามเพื่อนๆได้นะคะถ้าพร้อมไปเลยค่ะ

เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเป็นไงบ้างคะตัวแทนของกลุ่มเราได้ไหมคะได้หรือไม่ได้คะไม่เป็นไรนะคะเวลาของเราฝึกซ้อมใช่ไหมคะอาจจะมีน้อยนะคะเด็กๆสามารถใช้เวลาว่างในการฝึกฝนได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆสามารถไปถ่ายทอดนะคะไปสอนให้พี่ให้น้องให้เพื่อนได้ไหมคะได้นะคะเห็นไหมคะเด็กก็สามารถถ่ายทอดนะคะแล้วก็ให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะได้ฝึกกับเรานะฝึกให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะกลับไปบ้านนะคะทำอะไรคะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเดี๋ยวหนูจะฝึกรำให้ได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆก็สามารถถ่ายทอดได้นั่นเองนะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรคะร้องเล่นเป็นจังหวะนั่นเองนะคะอ่ะร้องเล่นเป็นจังหวะวันนี้เด็กๆได้ฝึกเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าระบำรำมนาเด็กได้ฝึกท่าทางประกอบเพลงด้วยค่ะและในครั้งต่อไปนะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้นะคะเป็นในเรื่องของเพลงการเล่นเด็กไทยนะคะครั้งต่อไปที่เราจะมาสนุกกันนั่นก็คือการเล่นเด็กไทยนั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะครูแต๊กก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้

0: ำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รียนทั้งหมดทำความเนาะ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้วันนี้นะก็จะใช้

ความรู้เดิมนะครับมาใช้ในวันนี้อาจจะทำไมครับบางคนบอกว่าอาจจะเคยเรียนไปแล้วในภาคเรียนที่1นะครับอ่ะชื่อเรื่องว่าอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกัน1 2 3การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากอะไรครับจากภาพดังนั้นวันนี้มีภาพมาให้ดูเด็กๆก็จะสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพและสำคัญเลยนะครับโจทย์ปัญหาก็ต้องสอดคล้องกับภาพภาพเป็นส้มเป็นฝรั่งโจทย์ปัญหาก็ต้องเกี่ยวกับอะไรล่ะครับส้มแล้วก็ฝรั่งเป็นมังคุดได้ไหมได้ไหมมันจะสอดคล้องกับภาพไหมก็ไม่สอดคล้องกันดังนั้นภาพเป็นรูปอะไรแล้วก็ทำไมครับสร้างโจทย์ให้สอดคล้องกับภาพนั้นและที่สำคัญภาพนะครับอะไรสร้างโจทย์อะไรต้องมีความเป็นไปได้นั่นเองดังนั้นทวนนิดนึงโจทย์ปัญหาพอนึกถึงโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่กี่ส่วนนะอยู่กี่ส่วนอยู่กี่ส่วนกี่ส่วนกี่ส่วนเอาละกี่ส่วนแน่อย่าโดนหลอกอย่าโดนหลอกนะมีส่วนที่สำคัญอยู่กี่ส่วนมีส่วนที่สำคัญอยู่2ส่วนนะครับบางคนโดนครูแม็กหลอกใช่ไหมโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่2ส่วนคือส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ดังนั้นนะครับ2ส่วนนี้แหละสำคัญเลยถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาได้นะครับต้องมีส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามดังนั้นถ้ามีแค่ส่วนที่โจทย์บอกอย่างเดียวก็จะกลายไปครับสถานการณ์เพียงเท่านั้นเองนะดังนั้นสถานการณ์พัฒนาแล้วก็ต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นเรียนรู้กันแล้ววันนี้นะเด็กๆจะต้องได้อะไรบ้างจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะครับและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพสำคัญที่ครูแม็กบอกเด็กๆต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้นะครับมีรูปภาพสอดคล้องอะไรสร้างแล้วนะครับเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบนั้นก็ขึ้นอยู่กับในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะไปเริ่มเรียนกันทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เฮ่เฮ่เฮ่เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะหนึ่งสองสาม

0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับก็เชื่อว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาทำไมครับเริ่มดูกันเลยเอาละก่อนอื่นทบทวนหน่อยนะครับในส่วนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบใครยังจำได้บ้างในขั้นตอนนะคะเมื่อสักครู่นี้ถามไปแล้วส่วนประกอบของโจทย์ปัญหามีส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรือการแก้โจทย์ปัญหาใครจำขั้นตอนได้บ้างมีอะไรบ้างนะอันดับแรกอ่านทำความเข้าใจก่อนนะอ่านทำความเข้าใจโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้น
1: วางแผน
0: ในการแก้ปัญหานะครับก็ดูเลยนะว่าเอ๊ะคำตอบจะมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่มีการคาดเดาขั้นสุดท้ายในการวางแผนต้องเขียนอะไรนะเขียนประโยคอะไรนะประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับหลังจากนั้นหาคำตอบและขั้นสุดท้ายก็ตรวจสอบคำตอบนั่นเองอ้าวลองมาดูนะครับที่ทำไมเอ่ยภาพแรกเลยมีภาพมาให้เอาละครับจากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้าง
1: ล
0: ู
1: กบอล
0: ลูกบอลอยู่ในไหนเนี่ยมีสีอะไรบ้าง
1: ส
0: ี
1: แดง
0: ดังนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้แหละมีภาพก็อาจจะให้นักเรียนทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาให้นะอ้าวแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นทบทวนก่อนนะอ้าวครูแม็กมีทำไมครับโจทย์ปัญหามาให้ใครเนี่ยใครเอ่ยปออปอเขาบอกว่าปอมีลูกบอลสีแดง8ลูกลูกบอลสีฟ้า10ลูกปอมีลูกบอลสีแดงและสีฟ้ารวมกันทั้งหมดกี่ลูก
1: 18ล
0: ู
1: ก
0: เท่าไหร่นะ
1: 18ล
0: ู
1: ก
0: บางคนโอ้โหพออ่านจบปุ๊บตอบได้เลยนะครับอ้าวเยี่ยมมากเลยนะคราวนี้นะครับวิเคราะห์ก่อนอ่านและต้องมาทำความเข้าใจหน่อยโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรข้อนี้ปออะไรนะโจทย์ถามอะไรนะปอมีลูกบอลสีแดงและสีฟ้ารวมกันทั้งหมด
1: ก
0: ี่
1: ล
0: ู
1: ก
0: นะครับกี่ลูกตรงนี้แหละเป็นประโยคคำถามก็เป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์ถามปอมีลูกบอลสีแดงและสีฟ้ารวมกันทั้งหมดกี่ลูกนะครับเอาละได้ส่วนที่โจทย์ถามไปแล้วไปต่อที่ส่วนที่โจทย
1: ์
0: ส่วนที่โจทย์บอกที่เหลือที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์บอกเลยโจทย์บอกอะไรบ้างอะ
1: ป
0: อปอมีลูกบอลสีแดง8ลูกเอ๊ะแล้วเขาบอกอะไรอีกครับเอวาเขาบอกอะไรอีกเอ่ยลูกบอลสีฟ้า10ลูกเห็นไหมครับไม่ได้บอกแค่ว่าสีแดงอย่างเดียวนะว่ามีลูกบอลสีแดง8ลูกมีลูกบอลสีฟ้าอีกเท่าไหร่นะ10ลูกนะได้แล้วส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์อะไรครับโจทย์ถามนะดังนั้นเห็นไหมครับถ้าแยกให้ชัดเจนเลยนะครับส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมก็จะเป็นประโยคบอกเล่าเรื่องราวเฉยๆนะส่วนที่โจทย์ถามก็จะเป็นประโยคอะไรครับประโยคคำอะไรนะ
1: คำตอบ
0: หรอประโยคอะไร
1: ประโยค
0: คำอะไรประโยคดังนั้นนะครับส่วนที่โจทย์ถามต้องเป็นประโยคคำถามมีทั้งหมดกี่ลูกกี่อันกี่แท่งกี่ผลใช่ไหมนั้นต้องเป็นประโยคคำถามเพราะทำไมครับเราจะได้ตอบในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะดังนั้นวันนี้เด็กๆต้องไหมครับพอสร้างโจทย์ปัญหาและต้องครบทั้ง2ส่วนนั้นต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะโจทย์ปัญหาวันนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะหายไปก็อาจจะต้องทำไมครับช่วยเติมเต็มให้นั่นเองนะไปดูต่อนะอะไรครับเด็กๆครับดังนั้นหาคำตอบอย่างไรเนี่ยข้อนี้อยากได้จำนวนที่รวมกันต้องนำมาทำไมกันเนี่ย
1: บวกก
0: ันอะไรบวกกัน
1: 8บวก4
0: 8บวก เอาละครับบางคนก็วางแผนและคำตอบข้อนี้เราจะใช้วิธีการบวกก็นำจำนวนลูกบอลสีแดงรวมกับจำนวนลูกบอลสีฟ้าก็คือนำจำนวนมาบวกเลย8บวก10ไม่ยากไม่ยากนะครับประโยคสัญลักษณ์ว่าไงข้อนี้8บวก10เท่ากับ
1: 18
0: ตอบได้เลยไม่ยากเลยเห็นไหมครับยิ่งไม่เกิน20เนี่ยมองปุ๊บอาจจะทำไมครับตอบปั๊บได้เลยนะดังนั้นนะครับปอมีลูกบอลสีแดงและสีฟ้าทั้งหมด
1: 18ลูก
0: กี่ลูกนะ
1: 18
0: ลูกก็หาจากอะไรล่ะครับ8บวก10เท่ากับ
1: 18
0: เท่ากับ18ดังนั้นโอ้โหอันนี้เรียนไปตั้งแต่ทำไมครับภาคเรียนที่1แล้วใช่ไหมอ๋อเหมือนคล้ายกับอะไรครับแยกตามค่าประจำหลักเลย10บวก8หรือ8บวก10ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ18นั่นเองไม่ยากนะข้อนี้อาจจะทำไมครับมองปุ๊บตอบปั๊บได้เลยนะไม่ต้องทำไมครับใช้วิธีการซับซ้อนเลยในการหาคำตอบสรุปคำตอบได้แล้วนะครับดังนั้นปอมีลูกบอลสีแดงและสีฟ้ารวมกันจากกี่ลูกก็เป็นเท่าไหร่ครับ18ลูกก็ตออบตอบได้เลยนะครับตอบเป็นเลขไทยนะดังนั้นนะครับจากสถานการณ์ข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับของปอเนี่ยก็จะเป็นทำไมครับโจทย์ปัญหาการอะไรเมื่อสักครู่นี้การบวกเพราะนำจำนวนลูกบอลมาทำไมครับรวมกันซึ่งโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้เด็กๆก็จะเห็นได้ว่าที่ครูแม็กแยกให้เห็นชัดเจนเลยก็จะมีส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมครับบอกเรื่องราวเลยมีลูกบอลสีแดงกี่ลูกลูกบอลสีฟ้าลูกและมีส่วนที่โจทย์ถามว่าปอมีลูกบอลสีแดงและสีฟ้ารวมกันทั้งหมดกี่ลูกนะอันนี้ก็มีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยในส่วนของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะอ้าวเป็นภาพเดิมเลยลูกบอลนะครับเอาล่ะครับดังนั้นนะครับมีทั้งลูกบอลสีแดงสีเขียวสีส้มและสีฟ้าดังนั้นครูแม็กมีเหมือนเดิมเลยคล้ายๆกับเดิมเลยนะครับใครเอ่ยปอมีลูกบอลสีแดง8ลูกลูกบอลสีฟ้า10ลูกแต่คราวนี้จุดๆไว้ก่อนให้เป็นสถานการณ์คราวนี้ครับเด็กๆครับนักเรียนจะเขียนส่วนที่โจทย์ถามอย่างไรดีให้ได้ประโยคสัญลักษณ์อื่นอีกบ้างเมื่อสักครู่นี้นำมาทำไมครับนำมารวมกันเป็นการบวกและถ้าอยากให้ได้เป็นอื่นๆก็คือต้องเป็นการอะไรครับ
1: การลบ
0: ทำยังไงดีให้เป็นการลบทำไงดีแสดงว่าถ้าอยากได้การลบบอกสิ่งของเห็นไหมครับจำนวนสิ่งของมา2กลุ่มอยากให้เป็นการลบก็ต้องนำมาทำไมกันเปรียบต้องนำมาเปรียบเทียบกันก็นำจำนวนลูกบอลสีแดงเปรียบเทียบกับจำนวนลูกบอลสีอะไรครับสีฟ้าก็อาจจะบอกได้ว่าทำไมปอมีลูกบอลสีแดงน้อยกว่าสีฟ้ากี่ลูกหรืออาจจะถามส่วนต่างตรงนี้ปอมีลูกบอลสีฟ้ามากกว่าสีแดงกี่ลูกแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับดังนั้นต้องนำมาทำไมกันสรุปแล้วต้องนำมาเปรียบต้องนำมาเปรียบเทียบกันเห็นไหมนะจะได้รู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่น้อยกว่ากันเท่าไหร่ถึงจะเป็นการอะไรครับ
1: การลบ
0: การลบแต่ถ้าเมื่อสักครู่นี้นำมารวมกันจำนวนเพิ่มขึ้นก็เป็นการอะไรล่ะครับเป็นการบวกดังนั้นขึ้นอยู่บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับทำไมครับในส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมสถานการณ์เดียวกันเลยแต่เปลี่ยนในส่วนที่โจทย์ถามลองดูข้อนี้นะปอมีลูกบอลสีแดง8ลูกลูกบอลสีฟ้า10ลูกปอมีลูกบอลสีแดงน้อยกว่าลูกบอลสีฟ้ากี่ลูกเห็นไหมครับกี่ลูก
1: 2
0: พอเปรียบเทียบแบบนี้เป็นการลบทันทีเลยเห็นไหมครับนะดังนั้นนะครับโจทย์ปัญหานะครับนี้เด็กๆดูก่อนนะครับตรวจสอบก่อนว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างมีความเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ไหมครับดูสิที่เราเติมเต็มเข้ามาว่าปอมีลูกบอลสีแดงน้อยกว่าสีฟ้ากี่ลูกได้ไหมครับ มีความเป็นไปได้ไหมแล้วสีแดงน้อยกว่าสีฟ้าจริงไหมอ่ะ
1: จริ
0: งแสดงว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้แต่ถ้าสมมุติกูแม็กเปลี่ยนคำนี้ปอมีลูกบอลสีแดงมากกว่าสีฟ้ากี่ลูกเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะสีแดงเป็นไงอ่ะน้อยกว่าแบบนี้นะครับให้เด็กๆตรวจสอบหน่อยว่าพอเติมแล้วนะในส่วนที่โจทย์ถามเนี่ยวันนี้อาจจะยากนิดนึงนะให้ดูนิดนึงว่าเอ๊ะมีความเป็นไปได้หรือไม่นะครับอ้าวดังนั้นนะครับดูต่อเลยนะเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับจากโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นได้อย่างไรข้อนี้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะเอามาเปรียบเทียบกันนะอยากได้ส่วนต่างประโยคสัญลักษณ์8ลบด้วย10ได้ไหมเนี่ย
1: 10 ลบด้วย 8
0: นะครับบางคนเขียนมาในแบบฝึกหัดอ่ะเดี๋ยวครูแม็กลองทำให้ดูนะถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบนี้8ลบด้วย10ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะ
1: ต
0: ัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเด็กๆระมัดระวังนะครับเวลาเปรียบเทียบหาส่วนต่างบอกแล้วนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าก็ตั้งด้วยอะไรล่ะ
1: 10
0: ลบด้วยผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 2
0: โอ้ยข้อนี้ง่ายมากใช่ไหมตอบได้เลย10ลบด้วย8ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 2
0: ยากไหมครับเนี่ยพอเราสร้างแล้วตรวจสอบแล้วว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่เด็กๆก็ต้องทำไมครับลองแก้โจทย์ปัญหาซิสร้างมาแล้วโจทย์ปัญหานี้แก้ไขได้หรือไม่ได้คำตอบหรือไม่นั่นเองนะอ่ะนะครับดังนั้นพอได้แล้วคำตอบไม่ยากเลยได้คำตอบเป็นเท่าไหร่สรุปแล้วตอบเท่าไหร่ครับตอบ2ก็เติมเต็มเลยนะครับนะหรือเวลาตอบอาจจะทำไมครับตอบเป็นอะไรครับเลขไทยก็ได้เนาะต่ออบตอบก็ตอบเป็นเลขไทยก็ได้อ่ะอันนี้ตอบง่ายๆสั้นๆเลยนะคำตอบก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับพอเปรียบเทียบมาแล้วว่าปอมีลูกบอลสีแดงน้อยกว่าลูกบอลสีฟ้ากี่ลูกนะ
1: 2
0: ลูกนะครับแบบนี้นะอ่ะพอสร้างแล้วตรวจสอบแล้วนะครับเราก็ทำไมครับได้คำตอบนั่นเองเอาละครับคราวนี้ลองมาดูต่อบ้างนะครับลองมาดูต่อบ้างนะจากทำไมครับข้อต่อมาเลยใครเอ่ยเนี่ยมออาม าโนอานะอ่านว่าม
1: าน
0: ะเป็นชื่อคนนะครับอ้าวพร้อมกัน1 2 3มานะมีลูกบอลสีเขียว12ลูกจุดๆๆเอาละมีส่วนที่หายไปอ้าวดูต่อมานะมีลูกบอลสีส้มมากกว่าลูกบอลสีเขียวกี่ลูกเอ๊ะเท่าไหร่นะ
1: 2ลูก
0: แต่สิ่งที่อยากจะรู้อะไรเอ่ยที่หายไปตรงเนี้ยโจทย์ถามมีไหมเอ่ย
1: มานะมีลูกบอลส
0: ี
1: ส้ม
0: สีส้มมีเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1: มานะ
0: แสดงว่าตรงนี้ต้องเติมอะไรเนี่ย
1: มานะมีลูกบอลสีส้ม14ล
0: ู
1: ก
0: ดังนั้นเห็นไหมครับรู้แล้วว่าเขานำลูกบอลสีส้มเปรียบเทียบกับลูกบอลสีอะไรสีเขียวแต่ส่วนที่โจทย์บอกมาแค่จำนวนลูกบอลสีอะไรครับสีเขียวแสดงว่าต้องบอกจำนวนลูกบอลสีอะไรเพิ่ม
1: ส
0: ีส้มแบบนี้เด็กๆ ก็ทำไมครับช่วยเติมเต็มในส่วนที่ทำไมครับโจทย์ปัญหายังไม่ครบถ้วนคือบอกมาแค่ทำไมครับจำนวนของสิ่งของกลุ่มเดียวนะอย่างนั้นยังขาดจำนวนของสิ่งของอีกกลุ่มนึงคือส่วนที่ทำไมครับโจทย์บอกนั่นเองนะอ้าวดังนั้นนะครับจากส่วนที่โจทย์ถามนะครับนักเรียนก็จะเขียนส่วนที่โจทย์บอกได้อย่างไรเมื่อสักครู่นะครับบางคนก็บอกไปแล้วก็คือเขียนจำนวนอะไรนะมานะมีลูกบอลสีเขียว12ลูกตรงนี้ต้องเขียนว่ามีลูกบอลสีส้มกี่ลูกนะ 14ลูกนะอ้าวดังนั้นมีลูกบอลสีส้ม14ลูกพอส่วนที่โจทย์ถามก็นำจำนวนลูกบอลสีส้มเปรียบเทียบกับจำนวนลูกบอลสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละไม่ยากไม่ยากนะอ่ะไปต่อนะครับดังนั้นโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ครับเป็นไปได้ไหมเนี่ยพอเติมตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถ้าครูแม็กบอกว่าตรงนี้ไม่เอาไม่เอาครูแม็กชอบสีแดงมากกว่าครูแม็กก็เอาไปเติมตรงนี้เลยมีลูกบอลสีแดง8ลูกแต่ไปถามเปรียบเทียบสีอะไรกับสีอะไรนะสีส้มกับสีเขียวแล้วจะมีความเป็นไปได้ไหมครับถ้าครูแม็กเติมสีแดงมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปไม่ได้ถ้าเติมสีแดงเห็นไหมครับจะไม่สอดคล้องกันทันทีดังนั้นต้องดูเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามเรื่องราวต้องเป็นเรื่องราวเดียวกันเห็นไหมครับนั้นมีสีส้มก็ต้องบอกสีส้มมีสีเขียวก็ต้องบอกสีเขียวนำมาเปรียบเทียบกันนั่นเองนะดูจากส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามนะงั้นเด็กๆ เวลาสร้างก็ฝากด้วยตรวจสอบนะครับในส่วนของความเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้หรือไม่นะประโยคสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นได้อย่างไรข้อนี้ข้อนี้นำมาทำไมกันอีกแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกันอีกแล้วมีคำว่ามากกว่าต้องนำมาทำไมกันเนี่ย
1: ล
0: บกันอะไรลบอะไรเอ่ย
1: 14
0: ลบด้วย
1: 12
0: ทำไมไม่เอา12ลบด้วย14ล่ะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่านะเลยเอา14 14ลบด้วย12

0: ไม่ต้องก็ได้ใช่ไหม
1: 4ลบด้วย2 110ลบ110ตอบ
0: เห็นไหมครับไม่ว่าจะตั้งก็ทำไมครับหาคำตอบได้หรือนับต่อได้ไหม12นับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้ง12แล้ว10 3 10 4ก็ได้คำตอบเหมือนกันนะครับไม่ยากไม่ยากนะอ้าวดังนั้นนะครับไปดูต่อเลยนะพอทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วคำตอบโอ้โหง่ายมาก
2: 2
0: คำตอบเป็นเท่าไหร่
2: 2
0: คำตอบเป็น2อ้าวเติมเลยเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับนั้นพอมีความเป็นไปได้เราก็จะสามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาได้นั่นเองนะสำคัญเลยเด็กๆครับ2ส่วนนะส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามต้องมีให้ครบถ้วนนั่นเองนะครับไปต่อไปต่อได้คำตอบแล้วนะครับคราวนี้จะให้ดูภาพแล้วทำไมครับลองช่วยหน่อยได้ไหมช่วยกันทั้งห้องเลยช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบการบวกนะขอการบวก1ข้อการลบ1ข้อให้มีนะครับส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกนะครับแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะแล้วก็โจทย์ปัญหาที่สร้างให้ตรวจสอบนิดนึงว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่และได้คำตอบเท่าไหร่อ้าวเดี๋ยวให้เวลาช่วยกันปรึกษากันในกลุ่มนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำไมครับร่วมกันเลยว่ามีโจทย์ปัญหาใดบ้างอ้าวครูแม็กให้เวลานะการบวก1ข้อการลบ1ข้อนะแล้วเดี๋ยวเรามาทำไมครับร่วมกันเลยเด็กๆปลายทางด้วยนะครับก็ปรึกษากันในห้องนะแล้วเดี๋ยวเราลองมาทำไมครับแลกเปลี่ยนกันลองมาฟังดูว่าเอ๊ะเพื่อนๆเนี่ยมีโจทย์ปัญหาลักษณะแบบใดที่จะช่วยครูแม็กสร้างขึ้นมาครับจะจับคู่ก็ได้นะสีแดงมีเท่าไหร่นะ8อ่ะเดี๋ยวครูแม็กเขียนกำกับไว้ให้สีเขียว12สีส้ม14สีฟ้า
2: 12
0: เท่าไหร่ครับ10อ้าวอาจจะเอาชื่อเพื่อนก็ได้มาใส่นะขอเริ่มเลยเดี๋ยวเราช่วยพร้อมกันนะเริ่มที่โจทย์ปัญหาการอะไรก่อนขอการอะไรก่อนอ้าวขอการบวกก่อนนะการบวกเอาชื่อใครดีใครนะโอ้โหหลายคนเลยเอางี้มีหลากหลายทุกคนอยากทำไมครับได้หลากหลายชื่อเลยดังนั้นสุ่มเลยขอชื่อคนเลขที่8ใครเอ่ยขอชื่อเฉยๆนะเอเทนมีลูกบอลสีอะไรดี
2: ฟ้า
0: เอเทนมีลูกบอลสีฟ้าเท่าไหร่ครับ10ลูกยังไงอีก
2: แม
0: ่ซื้อลูกบอลสีแดงให้อีก
2: 8
0: ลูกถามว่าอะไรดีครับ
2: เอเทน
0: มีเอเทนมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกมีสีฟ้ากับสีอะไรนะสีแดงเอาละเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงเนี่ยประโยคสัญลักษณ์
2: 10
0: บวก8เท่ากับเห็นไหมครับเราสามารถแก้คำตอบได้แสดงว่าโจทย์ปัญหาลักษณะนี้มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมครับมีความเป็นไปได้ได้คำตอบเท่าไหร่นะเอเทนมีลูกบอลทั้งหมด18ลูกคือสีฟ้ากับสีแดงนำมาทำไม

0: ในการรวมกันอ้าวข้อต่อมาขอการการอะไรครับการลบการลบการลบคุณแม่เขียนไว้การลบการลบเอาไงดีการลบการลบเอาเลขที่เท่าไหร่ดีเลขที่เท่าไหร่ดีนี่เลขที่นี้ดีกว่า12บวกบวกบวก14 12บวก14เป็นเท่าไหร่นะเลขที่26ใครเอ่ยอ้าวอุ๋งอุ๋งอ้าวขอชื่ออุ๋งอุ๋งนะอุ๋งอุ๋งมีลูกบอลสีส้ม14ลูกคราวนี้เป็นการลบนะมีลูกบอลสีอื่นมั่งเพราะว่าเอามาเปรียบเทียบกันก็จะลบกันมีลูกบอลสีเขียวกี่ลูก12ลูกทวนนะอุ๋งอุ๋งมีลูกบอลสีส้ม14ลูกมีลูกบอลสีเขียว12ลูกถามยังไงดีให้เป็นการลบอุ๋งอุ๋งมีลูกบอลสีสีอะไรก่อนสีส้มมากกว่าลูกบอลสีเขียวกี่ลูกแล้วมากกว่ากี่ลูกครับ
1: 2ล
0: ู
1: ก
0: เห็นไหมเราก็สามารถสร้างโจทย์ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ได้แล้วเห็นไหมลองดูต่อนะครูแม็กมีตัวอย่างให้ดูนะครับง่ายๆเลยนะโอ้คล้ายๆกันเลยแต่เปลี่ยนจากอุ๋งอุ๋งเป็นใครเนี่ยมานะเห็นไหมครับมีลูกบอลสีเขียว12ลูกลูกบอลสีส้ม14ลูกมานะมีลูกบอลสีเขียวกับลูกบอลสีส้มทั้งหมดกี่ลูกถ้าถามแบบนี้มีลูกบอลสีส้มกับอะไรนะมีลูกบอลสีเขียวกับลูกบอลสีส้มทั้งหมดกี่ลูกก็เอามาทำไมกันเนี่ยเอามาทำไมกันครับเอวาเอามารวมกันก่อนอื่นอ่านแล้วนะครับเด็กๆก็อย่าลืมโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรต้องมีให้ครบนะพอได้แล้วนะครับเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์รู้แล้วว่าเอามารวมกันก็เป็น12บวก14หาคำตอบไปแล้วที่หาเลขที่อุ๋งๆเท่าไหร่เนี่ย
1: 26
0: เท่าไหร่นะ26ดังนั้นมานะมีลูกบอลสีเขียวกับลูกบอลสีส้มทั้งหมด26ลูกเห็นไหมครับสถานการณ์เดิมเลยนะมานะเหมือนเดิมมีลูกบอลสีเขียวกับสีส้มแต่เอานี้เปลี่ยนส่วนที่โจทย์ถามนำมาเปรียบเทียบกันก็เป็นการอะไรเลยเป็นการลบเลยเห็นไหมครับเหมือนเมื่อสักครู่ของอุ๋งๆเลยนะว่ามานะมีลูกบอลสีเขียวเห็นไหมครับน้อยกว่าลูกบอลสีส้มกี่ลูกก็ถามเปรียบเทียบกันเพื่อให้เป็นการลบนะเขียนประโยคสัญลักษณ์และก็หาคำตอบสำคัญเลยเด็กๆครับที่ครูแม็กเน้นย้ำนะปันต้องโจทย์ปัญหาที่เราสร้างขึ้นต้องมีความเป็นไปได้นะครับเด็กๆต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้นะว่าสอดคล้องกับภาพหรือไม่ลองมาดูต่อมีขนมจีบอะไรเนี่ยกุ้งกับขนมจีบปูเอาละจากภาพนะครับนักเรียนก็จะเห็นขนมจีบกุ้งแล้วก็ขนมจีบปูขนมจีบกุ้งมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 5บวก5 10 10บวกอีก5 15 15บวกอีก5 20ตอนนี้ขนมจีบกุ้งมี20นะขนมจีบปู1 2 3 4 5 5บวก5 10 10บวกอีก5 15 15บวกอีก318เอาละครับมีขนมจีบกุ้ง20มีขนมจีบปู18เอาละครับเด็กๆครับดังนั้นลองมาดูเขาบอกว่าป่านทำขนมจีบกุ้ง20ลูกทำขนมจีบปู18ลูกถามว่าอะไรดีถ้าอยากให้เป็นการบวกถามว่าอะไรดีป่านทำขนมจีบทั้งหมดกี่ลูกแล้วถ้าอยากให้เป็นการลบล่ะปาน
1: ทำขนมจีบกุ้งมากกว่าขนมจีบปู4
0: กี่ลูกนะครับดังนั้นก็ถ้าอยากให้เป็นบวกก็นำมารวมกัน นะถามให้รวมกันแต่ถ้าอยากให้การลบก็ถามให้ทำไมอะเปรียบเทียบนั้นขึ้นอยู่กับในส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามนั่นเองว่าเด็กๆอยากให้ได้โจทย์เป็นอะไรอ้าวข้อนี้เขาอยากให้ได้โจทย์เป็นการบวกถามว่าอะไรดีนะการบวกการบวกปานทำขนมจีบกุ้งและขนมจีบปูทั้งหมดกี่ลูกนะครับก็จะถามในลักษณะที่ว่าป่านทำขนมจีบกุ้งและขนมจีบปูรวมกันกี่ลูกเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการอะไรเลยเนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาการ
1: บวก
0: ก็นำอะไรมารวมกัน20บวกบวกบวกบวก18ไม่ยากไม่ยากเห็นไหมครับนั้นโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นตรวจสอบหน่อยเอมีความเป็นไปได้ไหมครับมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับก็ไม่ยากเลยเพราะมีความเป็นไปได้เด็กๆก็ต้องหาคำตอบหน่อยคำตอบได้เท่าไหร่เนี่ย
1: 38
0: เท่าไหร่นะ
1: 38
0: 38ลูกก็นำ20บวก18แบบนี้นั่นเองนะครับก็หาคำตอบได้นะเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวคราวนี้นะเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วจะทำอย่างไรนะครับนักเรียนเนี่ยจะเขียนส่วนที่โจทย์ถามอย่างไรให้ได้เป็นโจทย์ปัญหาการลบต้องนำมาทำไมกัน
1: เป
0: รียบเทียบแล้วจะถามว่าไงดีอะถามไงดีให้เป็นการลบปานทำขนมจีบกุ้งมากกว่าขนมจีบปูกี่ลูกหรืออาจจะถามว่าปานทำขนมจีบปูน้อยกว่าขนมจีบกุ้งกี่ลูกสำคัญอย่าลืมความทำไมครับเป็นไปได้นะอาจจะถามอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูเขาถามว่าปานทำขนมจีบกุ้งมากกว่าขนมจีบปูกี่ลูกเอาละแล้วเขาทำมากกว่ากี่ลูกเนี่ยกี่ลูกครับ2ลูกบางคนตอบได้เลยเห็นไหมครับดังนั้นโจทย์ปัญหาที่สร้างเด็กๆครับขนมจีบกุ้งมากกว่าขนมจีบปูได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้นะครับดังนั้นก็มีความทำไมครับเป็นไปได้นั่นเองนะครับนะก็ไม่ยากเลยนะครับดูต่อเลยคำตอบเป็นเท่าไหร่ข้อนี้เท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่นะดังนั้นป่านทำขนมจีบกุ้งมากกว่าขนมจีบปูกี่ลูกนะ
1: 2
0: ลูกนะครับ2ลูกนั้นไม่ยากเลยนะนั้นก็ได้แล้วเห็นไหมครับเราก็เติมเต็มในส่วนที่ทำไมครับโจทย์ให้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบสำคัญเลยอย่าลืมคำนึงถึงความเป็นไปได้นั่นเองนะครับคราวนี้มีภาพมาให้ดูเหมือนเดิมจะให้ทำไมครับช่วยกันสร้างทั้งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะสำคัญจะต้องมีส่วนที่โจทย์ถามต้องมีส่วนที่โจทย์บอกเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ทำไมครับถามถึงความเป็นไปได้และได้คำตอบเท่าไหร่ถ้าจะเป็นการบวกการบวกต้องนำมาทำไมกัน
1: รวมก
0: ัน นำมารวมกันEQ มีปลาสอดกี่ตัวเนี่ย1 2 3 3บวก3เป็น6เป็น9 12 10 10เท่าไหร่ครับ12แล้วก็อีก2เป็น14 14มี EQ มีปลาสอด14ตัวซื้อปลากัดมาเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ย3บวก3เป็น6บวกอีก3เป็น9บวกอีก3เป็น12บวกอีก3เป็น15มีปลาสอดเท่าไหร่นะปลาสอดเท่าไหร่10 10เท่าไหร่เมื่อสักครู่นับไปแล้ว14 14คุณแม่เขียนกำกับไว้ก่อน14ประกาศ10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่15ปลาหางนกยูงล่ะโอ้โห1 2 3 4 4บวก4 8 8บวก412 12บวก4 16 16บวก4 20 20บวก4 24 24บวก4 28 28อ้าว ดังนั้นนะครับจำนวนเห็นไหมครับอ้าวเขียนกำกับไว้ให้ดูแล้วอ้าวต่ออีคิวมีปลาสอด14ตัวซื้อปลากัดมาเพิ่มอีก15ตัวถามไงดีให้เป็นการบวกการบวกการบวกอีคิว
1: มีปลาสอด
0: และปลากัดทั้งหมดกี่ตัวก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะเอาอะไรบวกอะไร14บวก15ก็มีความเป็นไปได้นั่นเองแล้วถ้า EQ เหมือนเดิมแต่อยากให้เป็นการลบล่ะ
2: เ
0: ปรียบเทียบก็ EQ ทำไมครับมีปลาสอด14ตัวซื้อปลากัดมาเพิ่มอีก15ตัว EQ มีปลาสอดน้อยกว่าปลากัดกี่ตัวหรืออาจจะถามว่า EQ มีปลากัดมากกว่าปลาสอดกี่ตัวก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการทำไมครับฝึกฝนกันนะเอาละครับนี่ครับคราวนี้เราจะมาฝึกฝนกันผ่านแบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.31 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปหน้าแบบฝึกหัดที่ 2.31 เจอหรือยังอ่านนะครับคำชี้แจงพร้อมกัน1 2 3เขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างเป็นโจทย์ปัญหาและเขียนประโยคสัญลักษณ์เอานะครับครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างเป็นโจทย์ปัญหาและเขียนประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นนะครับจะเป็นโจทย์ปัญหาทั้งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะมีทั้งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบก่อนอื่นดูภาพก่อนเป็นภาพอะไรเนี่ยเห็นอะไรบ้างจากภาพ
1: รองเท
0: ้าเห็นอะไรอีกชั้นวางรองเท้าเอาละคราวนี้รองเท้ามีความแตกต่างกันยังไงรองเท้าเนี่ยมีสีอะไรบ้างมีสีขาวกับอะไรครับเนี่ยอันนี้หลายสีเลยนะเราเรียกเลยง่ายๆรองเท้าหลากสีมีสีขาวกับหลากสีถ้าจะทำเป็นโจทย์ปัญหาการบวกตั้งใจฟังนะตอนนี้ยากนะครับถ้าจะทำเป็นโจทย์ปัญหาการบวกจะเขียนว่ายังไงเนี่ยอ้าวขอชื่อตัวละครนิดนึงเอาใครดีคราวนี้เอาง่ายเลยดูต่อนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาชื่อง่ายๆดีกว่ากำหนดเลยใครดีนะหอนออูหนูชื่ออะไรดีใครครูแม็กกำหนดให้เลยเด็กๆอาจจะเอาชื่อตัวเองก็ได้นะครับหนูดีก็ได้หรืออาจจะทำไมอาจจะเป็นอะไรนะชั้นวางรองเท้าก็ได้ใช่ไหมหนูดีนะครับหรือถ้าไม่กำหนดชื่อก็อาจจะบอกก็ได้รวมๆเลยชั้นวางรองเท้าง่ายๆเลยเอาให้ตรงเลยนะพาทำก่อนนะชั้นอะไรนะวางอะไรครับวางรองเท้าชั้นวางรองเท้าทำไมล่ะมีรองเท้าสีขาวกี่คู่เนี่ย กี่คู่

1 2 3 4 5ฉันวางรองเท้ามีอะไรครับรองเท้าสีอะไรเอ่ยสีอะไรครับสีขาวกี่คู่นะกี่คู่ห้าคู่อ้าวห้าคู่บอกยังไงต่ออีกดีมีรองเท้าหลากสีกี่คู่เนี่ยหลากสีมีรองเท้านะครับหลากสีหอรออากอหลากหลากสีกี่คู่หลากสีเนี่ยกี่คู่ช่วยดูหน่อยกี่คู่1 2 3 4 5 6 7 7นะรองเท้า1คู่ต้องมี2ข้างนะหลากสีมีกี่คู่นะ7คู่อันนี้เป็นการบวกถามยังไงให้เป็นการบวกดีฉันรองเท้ามีรองเท้าทั้งหมดกี่คู่อ้าวนะครับฉันฉันวางรองเท้าทั้งหมดกี่คู่อ้าวครบไม่เอ่ยมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์อะไรครับมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามประโยคสัญลักษณ์ว่าไงข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์บวกต้องเอาอะไรมาบวกกันเนี่ย5บวกอะไร5บวกนะ5บวก7เท่ากับเท่าไหร่10เท่าไหร่เนี่ย10เท่าไหร่5บวก7 12การลบเหมือนกันเลยก็เปลี่ยนส่วนที่โจทย์อะไรครับเปลี่ยนส่วนที่โจทย์ถามให้เป็นอะไรล่ะเปรียบเทียบก็จะเป็นการลบเลยว่ามีรองเท้าสีขาวน้อยกว่ารองเท้าหลากสีกี่คู่ก็ได้เด็กๆก็ดูความเป็นไปได้นะอ้าวลองดูนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงเขียนตัวเล็กๆนิดนึงนะเดี๋ยวเผื่อไม่พอนะครับยังอยู่ข้อเดิมนะดังนั้นเดี๋ยวฝากเดี๋ยวจะเขียนในส่วนที่โจทย์ถาม

0: ของการลบให้ดูดังนั้นตรงสีน้ำเงินเดี๋ยวลอกลงมาเหมือนเดิมนะบอกว่าชั้นวางรองเท้ามีรองเท้าสีขาว5คู่รองเท้าหลากสี7คู่ลองมาดูส่วนที่โจทย์ถามของการลบเดี๋ยวไม่มีตัวอย่างกลับไปดูนะครับอ้าวครูแม็กเปลี่ยนคำถามว่าการลบให้เป็นการเปรียบอะไรเปรียบเทียบก็จะถามว่าชั้นวางรองเท้า
1: มีรองเท้า
0: สีขาวน้อยกว่าลองเท้าหลากสีกี่ยาวหน่อยกี่คู่ประโยคสัญลักษณ์พอเปรียบเทียบเป็นการลบต้องเอาจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนน้อยกว่าเอาอะไรลบอะไร5ลบ7หรือ7ลบ5 7ลบด้วย5เท่ากับ2นะครับยากนิดหนึ่งนะเดี๋ยวฝากเอากลับไปทำเป็นเดี๋ยวเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ก่อนกลับบ้านเดี๋ยวทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือใครที่มีข้อคำถามเด็กๆปลายทางก็สามารถสอบถามกับคุณครูได้นะครับหรืออาจจะเอากลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเพิ่มเติมก็ได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับขอเวลา5วินาทีเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะนะ5 4สาม สอง หนึ่ง ศูนย์ หมดเวลาวันนี้เนื้อหาทำไมครับค่อนข้างยากนิดนึงวันนี้ต้องทำไมเนี่ยสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรจากอะไรเนี่ยจากใช่เหรอถ้าเป็นรูปอื่นล่ะสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรวันนี้
2: รูปภาพ
0: จากภาพนะนั้นวันนี้เห็นไหมครับเป็นภาพชั้นวางรองเท้ามีรองเท้าเรื่องราวก็สอดคล้องเกี่ยวกับภาพนะครับดังนั้นข้ออื่นๆเดี๋ยวฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับก็เด็กๆก็สร้างโจทย์ให้สอดคล้องกับอะไรครับกับภาพนั่นเองนะมีหลายข้อเลยนะครับนั้นวันนี้อาจจะทำไมครับเขียนเยอะนิดนึงนะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับสามารถที่จะฝึกฝนได้นะใครที่มีข้อสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเอาเลยครับดีๆครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอทำไมครับสรุปบทเรียนนะครับในส่วนของการสร้างโจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญในการสร้างโจทย์ปัญหาเลยต้องมีกี่ส่วนนะต้องมี
2: 2
0: ส่วนคือส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์และที่สำคัญนอกจากนี้โจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ว่าสอดคล้องกับภาพไหมเรื่องราวเป็นเรื่องราวเดียวกันหรือไม่นะครับเอาละครับเด็กๆครับแล้วฝากเด็กๆนะกลับไปทำการบ้านให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับทบทวนบทเรียนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากอะไรครับครั้งหน้าประโยค
2: ส
0: ัญลักษณ์ก็จะคล้ายๆกับวันนี้แหละนะครับวันนี้สร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรครับจากภาพครั้งหน้าก็จะเป็นจากประโยคสัญลักษณ์นั่นเองก็ฝากเด็กๆนะกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เอาละครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอบคุณครับคุณครู

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: อนพระบารมีสถิตใจ
1: ว้าวปิ้นซุกมาดูนี่แล้วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
2: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวันจะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงเด็กๆต้นทางของครูปอด้วยนะคะชั่วโมงนี้นะคะพบกับคุณครูชนันรัตน์บุญคงหรือว่าครูปอนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้ห้องเรียนของครูปอนั้นแปลกไปอย่างไรบ้างเอ่ยดูสิคะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีหนังสือเยอะมากเลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูปอนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาอ่านหนังสือไหนใครชอบอ่านหนังสือบ้างเอ่ยยกมือขึ้นเด็กๆปลายทางใครชอบอ่านหนังสือยกมือให้ดูหน่อยบางคนบอกว่าชอบอ่านนิดเดียวค่ะบางคนแบบยกสุดแขนเลยหนูชอบอ่านหนังสือมากเลยเอามือลงนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้อ่านหนังสือแน่นอนเลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูปอนะคะจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักกับหนังสือในช่วงแนะนำหนังสือน่าอ่านซึ่งนี่เป็นเพียงแค่เสี้ยวเล็กๆส่วนหนึ่งนะคะส่วนเล็กๆเลยของห้องสมุดของเรานะคะเพราะว่าในห้องสมุด

ของเรานะมีหนังสือไว้บริการเด็กๆมากมายเลยวันนี้ครูปอนำมาเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้หนังสือที่ครูปอจะมาแนะนำเด็กๆนะคะมีหลากหลายประเภทเลยนะคะเด็กๆรู้จักหนังสืออะไรบ้างอะประเภทหนังสืออะไรบ้างหนังสือประเภทหนังสือที่หนูชอบอ่านเกี่ยวกับอะไรบ้างการ์ตูนการ์ตูนนิทานเกี่ยวกับอะไรนะอยุธยาโอ้ไปทางประวัติศาสตร์เลยนะคะอะไรนะเกี่ยวกับอะไรนะคะใครตอบมาเมื่อสักครู่นี้หนังสืออะไรนะฮะอยุธยาเพื่อนตอบไปแล้วชอบอ่านแนวอยุธยาเลยเหรอประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะเอาละค่ะทีนี้หนังสือที่ครูปอจะมาแนะนำเด็กๆนะคะก็มีหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะ อย่างแรกเลยก็จะเป็นที่เด็กๆนั้นชื่นชอบนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกนิทานต่างๆนะคะเป็นนิทานนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเล่มใหญ่ๆแบบนี้ก็มีนะคะนี่นะนี่อันนี้เด็กๆน่าจะชอบนะคะเป็นหนังสือนิทานนะคะนี่เลยนะคะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นนิทานเกี่ยวกับสระในภาษาไทยนะคะนี่นะเปิดมาข้างในนะคะก็จะมีรูปภาพที่น่าสนใจแบบนี้นั่นเองนะคะไหนใครชอบอ่านหนังสือแบบนี้บ้างชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรหนึ่งเป็นยังไงคะสนุกเพราะว่าอะไรตัวหนังสือเป็นยังไงเยอะไหมตัวหนังสือเยอะไหมเนี่ยไม่เยอะอ่านง่ายใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปภาพที่เป็นยังไงคะลูกสวยงามใช่ไหมคะมีรูปภาพที่สวยงามแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้หนังสือเป็นนิทานการ์ตูนนะคะก็จะมีหลากหลายเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับนี่เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบางคนบอกว่าชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของไดโนเสาร์ไหนใครชอบอ่านแบบไดโนเสาร์บ้างเกี่ยวกับไดโนเสาร์เกี่ยวกับไดโนเสาร์นะคะชอบเลยนะคะนี่ข้างในนะคะเขาก็จะมีความรู้นะคะมากมายนะคะซึ่งในหนังสือแต่ละเล่มนะคะเด็กๆขามันจะมีสารบัญสารบัญเอาไว้บอกอะไรเอาไว้บอกว่าในแต่ละหน้านั้นเป็นเกี่ยวกับอะไรก็จะช่วยทำให้เรานั้นค้นหาได้ง่ายหรือบางทีเนี่ยเรื่องที่เราสนใจหน้าที่เท่าไหร่เราก็จะสามารถดูได้จากสารบัญนั่นเองนะคะนะนี่เปิดไปนะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะมีที่มาที่ไปว่าไดโนเสาร์มันมีวิวัฒนาการอย่างไรนู่นนี่นี่นั่นเป็นมาอย่างไรแต่ละชนิดนะคะเป็นอย่างไรนะเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเด็กๆชื่นชอบก็สามารถไปดูได้นะคะหรือบางคนบอกว่าหนูชอบเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นี่นะดวงอาทิตย์ของเราที่ส่องแสงให้เราทุกวันทุกวันน่ะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะมาดูได้นะนี่เลยนี่นะคะก็มีส่วนใหญ่เนี่ยนิทานหรือหนังสือที่เด็กๆชอบเนี่ยก็คือจะมีเนื้อหาไม่มากแล้วก็มีรูปภาพที่สวยงามน่าสนใจใช่ไหมคะแบบนี้นั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะครูปอมีหนังสือมาแนะนำเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะหรือบางคนบอกว่าหนูชอบแบบว่าไปในเชิงของทางวิชาการมากกว่านี้นะคะก็อาจจะเป็นนี่เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ100ปีสถานีกรุงเทพโอ้บางคนบอกว่าหนูยังไม่เคยเห็นเลยค่ะกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรแล้วสถานีต่างๆสถานีรถไฟที่กรุงเทพมีอะไรบ้างตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่หนังสือ100ปีกรุงเทพสถานีกรุงเทพก็มีบอกไว้นะคะนี่เลยเขาก็จะมีที่มาว่านี่ตั้งแต่โอ้โหภาพยังเป็นแบบขาวดำอยู่เลยเนาะนะคะแบบนี้นะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะมาอ่านได้แต่อันนี้เนี่ยเนื้อต้องเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหชอบอ่านหนังสือจริงๆนะถึงจะแบบว่ารักในการอ่านหนังสือเพราะว่ามันตัวหนังสือมันค่อนข้างที่จะเยอะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีภาพประกอบนะคะคล้ายๆกับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเนาะของเรานะคะประมาณนี้นี่นะนี่เขาก็จะมีบอกว่านี่เมื่อก่อนเป็นอย่างไรมีการปลูกสร้างแบบไหนได้รับอิทธิพลมาจากอะไรก็สามารถที่จะไปศึกษาได้นะคะอันนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับ100ปีสถานีกรุงเทพนะโหนะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งไหนอยากอ่านแล้วหรือยังอยากอ่านแล้วใช่ไหมคะนะคะนอกจากนี้นี่อาจจะเป็นหนังสือที่บอกว่าหนูอยากเป็นเด็กดีมีคุณธรรมนะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานี่ก็สามารถที่จะดูหนังสือเล่มนี้หรือ
อาจจะขอยืมจากห้องสมุดไปให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟัง

0: ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ20คุณธรรมสำหรับเด็กดีเด็กดีมีอะไรบ้างนี่เราก็มาเปิดดูที่สารบัญเลยที่ครูปอบอกนะคะว่าในแต่ละหน้านั้นเขาพูดเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นเขาบอกว่าความเคารพเกี่ยวกับเรื่องของความเคารพอยู่หน้าที่เท่าไหร่อยู่หน้าที่17เด็กๆก็เปิดไปหรือบางคนบอกว่าความรับผิดชอบหนูยังรู้สึกว่าหนูยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเลยหนูก็เปิดไปหน้าที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะมีเป็น20เรื่อง20คุณธรรมสำหรับเด็กดีนะคะถ้าเด็กๆอ่านแล้วก็หวังว่าเด็กๆน่าจะมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะอันนี้เป็นหนังสือนะคะก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่านก็ได้หรือเด็กๆจะอ่านก็ได้หรือบางคนนี่ค่ะเรื่องเกี่ยวกับทางศาสนาอาจจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ก็แล้วแต่เลยนะคะก็มีหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาอยู่มากมายอันนี้ครูปอขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะในส่วนของบางคนที่นับถือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นะคะก็สามารถที่จะไปศึกษานะคะเกี่ยวกับศาสนาของตนเองได้นั่นเองนะคะไม่ว่าใครจะศาสนาอะไรเราอยู่ในโลกเดียวกันเราเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าบางคนสงสัยว่าเอ๊หนูเรียนกับครูเอมาเรียนกับคุณครูมานะคะว่าเอ๊เรื่องพระพุทธเจ้าที่หนูเรียนมานั้นแต่ละเรื่องราวแต่ละเล่มหนังสือแต่ละเล่มนักเขียนแต่ละคนเล่านะคะแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยเด็กๆก็สามารถไปศึกษาได้นะคะนี่นะแบบนี้นะนี่เนี่ยโหเห็นไหมมีภาพที่สวยงามเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ทำให้เราน่าอ่านมากยิ่งขึ้นฉะนั้นใครสนใจก็สามารถที่จะไปหาอ่านได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะนอกจากนี้โอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะครูปอขาทางด้านขวามือของครูปอก็มีอีกเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าหนูชอบเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะใครชอบแนววิทยาศาสตร์นี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกในโลกนี้เรามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนมากเลยใช่ไหมคะมาดูกันว่าตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะเปิดมาเดี๋ยวครูปอขอเปิดแบบว่าก่อนนะขอเปิดก่อนนะนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกดูสารบัญก่อนอย่างเช่นใครดีนะมีคำนำเยอะมากเลยเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งนะคะคนนี้สมมุติว่านี่นี่คือยูคลิดเขาบอกว่าเลขาคณิตที่เรารู้จักกันดีที่เราใช้เรียนกันอยู่ในเวลานี้ความจริงแล้วนักคณิตศาสตร์แขนงนี้ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องของเลขาคณิตใช่ไหมคะนะคะเด็กๆป.1 เรียนหรือยังเลขาคณิตเรียนแล้วใช่ไหมคะรูปเลขาคณิตนี่เลยนี่นะคนนี้มีความสำคัญอย่างไรยูคริสนะคะเด็กๆก็มาศึกษาอ่านหรือเปิดต่อไปนะคะอริสโตเติลนี่อริสโตเติลเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคย
0: บางคนบอกเคยบางคนบอกไม่เคยนี่อริสโตเติลนะคะเขาบอกว่าเป็นเขาพูดเกี่ยวกับธาตุทั้ง4ในโลกของเราคือดินน้ำลมไฟนะคะซึ่งคุณอริสโตเติลเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องเกี่ยวกับดินน้ำลมไฟอันนี้นะคะก็ไปศึกษาได้นะคะรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะหน่อยอันนี้นี่ต้องเป็นเกี่ยวกับคนที่แบบว่าชอบแบบนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จริงๆว่าหลอดไฟกำเนิดมาจากอะไรคนที่ไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกของโลกคนที่คิดค้นรถยนต์อย่างเงี้ยคิดค้นพลังงานอย่างเงี้ยเป็นใครนะคะล้วนแล้วแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยถ้าใครสนใจนะสามารถมาดูได้นะคะนะนะคะต่อไปยังมีหนังสือนี่นะคะอันนี้เป็นศาสตร์พระราชาเรื่องแผ่นดินของพระราชานะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการประมวลพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรการจัดการน้ำนะคะและก็ดินนะคะของในหลวงรัชกาลที่9มาดูว่าโอ้ ในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงมีพระปรีชาสามารถนะคะเรื่องของการจัดการน้ำทำยังไงไม่ให้น้ำท่วมเรื่องของการจัดการดินจากดินที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยแต่ในหลวงสามารถทำให้ปลูกขึ้นได้อย่างเช่นโครงการช่างหัวมันใครเคยไปบ้างใครรู้จักไหมโครงการช่างหัวมันไม่รู้จักเหรอโครงการช่างหัวมันนะอยู่ที่เนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยนะคะอยู่แถวๆจังหวัดเพชรบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะไปทางห้วยมงคลน่ะไปทางนั้นเลยได้เลยนะคะลองไปดูนะนี่นะอันนี้ก็เป็นหนังสือน่าอ่านเช่นเดียวกันหรือบางคนบอกว่าหนูชอบเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะวรรณคดีนะเรื่องของพระอภัยมณีรู้จักไหมพระอภัยมณีพระอภัยมณีแก้วหน้าม้าอย่างนี้ใช่ไหมคะนะเป็นของสุนทรภู่ใช่ไหมใครสนใจนะคะก็สามารถไปดูได้ว่าเอ๊ะเรื่องของพระอภัยมณีนั้นที่เขียนแต่ว่าอันนี้จะรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะจะไม่ได้เป็นการ์ตูนเหมือนที่เด็กๆ เคยอ่านเป็นของหนังสือการ์ตูนก็แล้วแต่ความสนใจนะคะว่าใครสนใจแบบไหนนะหรือบางคนบอกว่าครูปอขาหนูอยากรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอะไรบ้างนี่เราก็มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายของเราอ่านี่เลยนะคะร่างกายของเรานี่ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าในหนังสือเล่มนี้เขามีอะไรบอกบ้างเราเปิดมาที่หน้าสารบัญทำไมร่างกายเด็กหญิงจึงต่างกับเด็กชายอยากรู้ไหมอยากรู้สะดือคืออะไร อยากรู้ไหมอยากรู้หรือทำไมผมของเราเนี่ยต้องงอกแล้วเป็นสีขาวรู้สึกสงสัยไหมสงสัยไหมเนี่ยเราสามารถมาหาคำตอบได้นะคะจากหนังสือเล่มนี้เลยนะคะน่ารักมากนะคะนี่เลยเขาก็จะมีแล้วเขาถามว่าอันนี้บอกว่าทำไมเราจึงรู้สึกหิวคิดไหมทำไมเราต้องรู้สึกหิวพอหิวเราก็กินเข้าไปพอกินเข้าไปเราก็ขับถ่ายออกมาใช่ไหมคะแบบนี้นะคะก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีภาพประกอบนี้เลยสีสันน่ารักนะคะมากมายเลยนะคะแบบนี้นั่นเองนะนี่นะนี่นี่นี่นะเป็นแบบน่าอ่านเพราะว่าอันนี้เป็นหนังสือสำหรับเด็กนั่นเองนะคะโอ้เด็กๆปลายทางเป็นยังไงคะลูกดูหนังสือที่ครูปอนนำมาแนะนำเด็กๆอยากอ่านหนังสือไหมคะอยากอ่านเด็กๆต้นทางอยากอ่านหรือยังอยากแล้วโอ้มีหนังสือที่เราเล็งเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแอบบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปห้องสมุดนะคะอันนี้ก็จะมีมากมายเลยนะคะต่อไปนอกจากหนังสือที่จะเป็นรูปภาพสวยงามแล้วหนังสือบางเล่มก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับหนังสือเป็นป๊อปอัพใช่ไหมคะเป็นหนังสือที่เหมือน3มิติอะใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะเปิดออกมาอันนี้อาจจะมีร่องรอยของการใช้งานนะคะเปิดออกมาครูปอขอตัวช่วยช่วยครูปอหน่อยได้ไหมมา1คนต่างๆมาต่างๆเปิดออกไปค่ะเปิดออกไปนะนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยเป็นอันนี้เป็นวัฏจักรของน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วมันสามารถเปิดออกมาต่างๆเราเปิดออกมาค่ะเปิดออกมาพร้อมๆกันเป็นแบบนี้นี่เลยนะคะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะนอกจากจะมีหนังสือที่เป็นภาพนะสวยงามแล้วยังมีหนังสือประเภทนี้ด้วยใช่ไหมคะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ที่ได้จากน้ำนะคะหรือว่าปัญหาน้ำที่ส่งผลต่อมนุษย์อย่างไรนอกจากนี้ของต่างๆยังเปิดไปได้อีกค่ะเปิดไปค่ะต่างๆนี่แบบนี้นั่นเองต่างๆยกขึ้นหน่อยจับข้างๆยกขึ้นหน่อยแบบนี้นะคะเป็นยังไงน่าอ่านไหมคะน่าอ่านนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ครูปอนะคะนำมาแนะนำให้กับเด็กๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะตั้งๆปิดมาค่อยๆปิดมานะคะนี่สังเกตว่าเวลาที่ครูปอจับหนังสือแต่ละเล่มครูปอจะระมัดระวังในการจับใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้ไหม ไม่ได้เพราะถ้าเราเปิดรุนแรงหนังสืออาจจะทำไมคะขาดชำรุดเสียหายนั่นเองนะคะเอาล่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของหนังสือ

0: นะคะที่ครูปอนั้นนำมาแนะนำให้กับเด็กๆนะคะไหนใครรู้สึกว่าโอ้โหหนูอยากอ่านหนังสือขึ้นมาทันทีเลยยกมือขึ้นโอ้โอเคเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางนะคะรับรองว่าเราได้ไปอ่านหนังสือแน่นอนนะคะอย่าลืมเตรียมหนังสือที่ครูปอให้เตรียมมาด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้มาสู่ช่วงต่อไปครูปอแนะนำหนังสือให้เด็กๆได้อ่านแล้วใช่ไหมคะทีนี้ครูปอมีคำถามค่ะนักเรียนเคยเห็นหนังสือเล่มไหนบ้างเคยเห็นหนังสือเล่มไหนบ้างเล่มนี้หรอเล่มนี้หรอคะเล่มนี้ใบภูบอกว่าเคยเห็นเล่มนี้ใช่ไหมคะแย่ yeah, งองแงเล่มไหนอีกโยดโยดโยดโยดโยดออบิทออกมาออบิทเคยเห็นหนังสือเล่มไหนครับเล่มนี้ยืนข้างๆยืนข้างๆยืนข้างๆนู้นแหละยืนข้างนู้นแหละได้ไหมยืนขึ้นมาข้างบนยืนขึ้นมาข้างบนแล้วออบิทเคยอ่านเล่มนี้หรือยังคะเคยอ่านหรือยังเคยอ่านแล้วนะคะเล่มนี้เลยจับไว้ไหนเล่มไหนที่น้องเคยเห็นนี่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะต่อไปใครเคยเห็นเล่มไหนอีกโอเมกโอเมกออกมาโอเมกเคยเห็นหนังสือเล่มไหนคะที่ครูปอนนำมาให้ดูแสดงว่าเข้าห้องสมุดบ่อยแน่ๆเลยนะคะเล่มไหนคะลูกเล่มนี้นิทานสระเออหมูจอมเลอะใช่ไหมคะเล่มนี้ใช่ไหมที่โอเมกเคยเห็นนะคะโอเคนะคะน้องแก้มน้องแก้มเคยเห็นหนังสือเล่มไหนคะที่ครูปอนำมาเล่มไหนเอ่ยเล่มนี้เล่มนี้เรื่องของติดเกาะทะเลาะกันใหญ่เล่มนี้ใช่ไหมคะแล้วอ่านหรือยังคะลูกอ่านหรือยังคะอ่านแล้วโอเคเก่งมากโอ้ห้องนี้มีนักอ่านหนังสือหลายคนเลยนะคะชื่นใจมากๆเลยไหนใครเคยเห็นหนังสือเล่มไหนอีกน้องมงคลไหนลูกเล่มไหนที่น้องเคยเห็นครับเล่มนี้ใช่ไหมคะเล่มนี้มงคลถือได้เลยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะโอ้นะคะน่ารักมากๆเลยเห็นไหมนะนอกจากจะได้ความรู้ความสนุกสนานในส่วนของการ์ตูนที่เป็นนิทานแล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยนะคะเก่งมากเลยนะคะขออีกสักหนึ่งคนน้องปันปันปันปันเคยเห็นหนังสือเล่มไหนคะลูกเล่มไหนคะอ๋อเคยเห็นเล่มนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งอยู่ที่ห้องสมุดเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วปันปันเปิดดูแล้วใช่ไหมคะทำไมปันปันถึงชอบหนังสือเล่มนี้เพราะว่าอะไร
1: ชอบรถไฟ
0: ชอบรถไฟเก่งมากเลยอ๋อชอบรถไฟจึงสนใจว่าสถานีต่างๆนะคะในกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วให้เด็กๆสังเกตว่าหน้าปกหนังสือแต่ละเล่มมีความเหมือนหรือแตกต่างกันในเรื่องใดบ้างเด็กๆปลายทางดูจากของครูปอก็ได้หรือจะดูจากที่ตัวเองนำมาก็ได้แล้วก็บอกคุณครูปลายทางว่าหน้าปกของหนังสือแต่ละเล่มนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใครจะตอบครูปอได้บ้างคะเด็กๆต้นทางน้องบลูค่ะน้องบลูคิดว่าหน้าปกหนังสือนะสมมติว่าครูปอนำเล่มนี้น้องบิดมาถือให้หน่อยน้องใบพลูใบพลูถือเล่มนี้ถือตรงๆค่ะถือตรงๆถือข้างล่างค่ะถือข้างล่างดูนะคะนี่เลยหนังสือ2เล่มนี้น้องบลูจ๋าน้องบลูคิดว่าหนังสือ2เล่มนี้เนี่ยหน้าปกนะเฉพาะดูหน้าปกนะหนูคิดว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างมานี่เลยมานี่ได้เลยมาตอบตรงนี้ได้เลยนะคะให้สังเกตก่อนให้สังเกตก่อนลองน้องบลูลองดูซิว่าหนูคิดว่าหนังสือ2เล่มนี้มีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรในความคิดของหนู
2: ตัวละครแตกต่างกัน
0: มีตัวละครแตกต่างกันเพราะว่าทำไมคะชื่อเรื่องมันทำไม
2: ไม่เหมือนกัน
0: ชื่อเรื่องไม่เหมือนกันตัวละครจึงแตกต่างกันออกไปแล้วดูลักษณะภายนอกของหนังสือเป็นอย่างไรอีกมีอะไรที่เหมือนกันอีก
2: ห่อปกไม่เหมือนกันค่ะ
0: มีห่อปกไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหน้าปกใช่ไหมคะหน้าปกที่มีภาพที่ทำไม
2: ไม่เหมือนกัน
0: แตกต่างกันแต่มีภาพเหมือนกันไหมมีใช่ไหมคะ สองเล่มนี้มีภาพเหมือนกันมีชื่อเรื่องไห
2: ม
0: มีเหมือนกันมีชื่อเรื่องเหมือนกันน้องบีถือนิ่งๆค่ะมีชื่อเรื่องเหมือนกันมีอะไรอีกขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยมีชื่อเรื่องเหมือนกันแล้วก็จะมีจุดเล็กๆแบบนี้ค่ะเด็กๆค่ะลองสังเกตนะนี่นะนี่นะนี่นะ

0: หมดหรือยังหมดแล้วประมาณนี้นะคะหลักๆเลยที่น้องบลูบอกก็คือว่าภาพเนี่ยต่างกันตัวละครต่างกันเพราะว่าหนังสือมันคนละเรื่องถูกไหมคะมันก็ต้องต่างกันแต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือชื่อเรื่องใช่ไหมชื่อมีชื่อเรื่องเหมือนกันหนังสือแต่ละเล่มมีบอกว่าสำนักพิมพ์ไหนเป็นผู้ที่จัดทำใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็มีรูปภาพหนังสือเล่มนี้ก็มีรูปภาพเช่นเดียวกันนะคะปรบมือให้กับตัวแทนของเราเก่งมากนะจ๊ะเอาละค่ะมาเก็บให้เรียบร้อยน้องบีดมานี่ค่ะมานี่ค่ะเอาละค่ะทีนี้คำถามต่อไปครูปอถามว่าหนังสือเล่มล่าสุดที่นักเรียนอ่านชื่ออะไรแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครจะเป็นตัวแทนตอบครูปอได้บ้างว่าหนังสือเล่มล่าสุดที่หนูอ่านน่ะคือหนังสืออะไรน้องอีคิวค่ะอีคิวมาหาครูปออีคิวมาหาครูปอหนังสือเล่มล่าสุดที่อีคิวอ่านเป็นหนังสืออะไรครับลูก
1: อยุธยาครับ
0: หนังสืออยุธยาอีคิวนี่น่าจะชอบเกี่ยวกับหนังสืออยุธยาจริงๆนะคะเพราะเห็นตอบตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแล้วหนูเอามาจากที่ไหนคะลูกหนูไปอ่านจากที่ไหนมาคะ
1: ห้องสมุด
0: ที่ห้องสมุดอ๋อเกี่ยวกับอยุธยาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะคะลูก
1: พระองค์ดำครับ
0: พระองค์ดำโอ้โหนะคะพระองค์ดำคือใครทราบไหมอะไรคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ไหมคะทำไมถึงสนใจเรื่องนี้เพราะว่าอะไรคะ
1: เป็นประวัติศาสตร์แล้วค่ะ
0: เป็นประวัติศาสตร์ใครเป็นคนสอนใครเป็นคนสอนคุณครูเอใช่ไหมอ๋อจึงสนใจเรื่องนี้พอครูเอสอนปุ๊บโอ้โหอีคิวบอกว่าหนูอยากรู้เลยว่าพระองค์ดำคือใครท่านทำอะไรไว้บ้างใช่ไหมคะนะเก่งมากๆเลยประมือกับอีคิวค่ะโอ้น่าสนใจอีคิวน่าสนใจมากนะคะให้ใครอ่านหนังสือเล่มล่าสุดเป็นเรื่องอะไรอีกหนังสืออะไรก็ได้ที่เราอ่านล่าสุดหนังสือเรียนก็ได้นะหนังสือนิทานการ์ตูนหนังสืออะไรก็ได้ที่หนูอ่านล่าสุดเลยอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครบอกได้บ้างเอ่ยเร็วๆๆๆแล้วน้องบีดบีดออกมาครับลูกมาตรงนี้เลยและหนังสือไม่ใช่ว่าเมื่อวานนะหมายถึงวันไหนก็ได้ล่าสุดเลยที่เราอ่านครั้งสุดท้ายอ่ะหนังสือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหนังสืออะไรคะ
1: พระอภัยมณีครับ
0: พระอภัยมณีนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระอภัยมณีใช่ไหมคะอ่านที่ไหนคะลูก
1: ห้องสมุดครับ
0: ที่ห้องสมุดเป็นแบบการ์ตูนหรือว่าเป็นแบบเนื้อหาเยอะๆลูก
1: เนื้อหาครับ
0: เป็นแบบเนื้อหาเลยใช่ไหมคะทำไมบีถึงสนใจเรื่องพระอภัยมณีเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากวันสุนทรภู่ที่เราจัดกันทุกๆปีหรือเปล่าใช่ไหมฮะนะบีจึงอยากรู้ว่าวันสุนทรเอ้ยไม่ใช่วันสุนทรภู่พระอภัยมณีนั้นนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะจึงสนใจเรื่องนี้โอเคเก่งมากประมือกับบีนะคะเอาละค่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวครูปอนะคะจะมาบอกว่าหนังสือเล่มโปรดของครูปอคือหนังสืออะไรอยากทราบไหมอยู่ในนี้แหละอยู่ในชั้นนี้แหละอยู่ในชั้นนี้แหละใครพอที่จะเดาถูกบ้างว่าเป็นหนังสือเล่มไหนหนังสือเล่มไหนฮะให้จ้องไว้ว่าเอ๊ะครูปอน่าจะชอบหนังสือเล่มนี้แน่เลยจ้องไว้เลยนะหนังสือเล่มโปรดของครูปอคือเล่มนี้ค่ะนี่ไหนใครตอบถูกบ้างเอ่ยตอบถูกบ้างเอ่ยโอ้โหตอบถูกหลายคนเลยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มโปรดของครูปอเพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะนี้ครูปอเป็นคุณครูที่สอนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางซึ่งเป็นครูของพระราชาเด็กๆก็เป็นนักเรียนของพระราชาเช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือนะคะที่บอกเกี่ยวกับการศึกษาพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะได้ทรงพระราชทานนะคะการศึกษาให้กับเด็กๆและคุณครูทั่วประเทศจัดคุณครูให้สอนหนังสือเด็กๆทั่วประเทศให้กับโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีคุณครูหรือว่าขาด

0: แคลนคุณครูที่ตรงตามวิชาเช่นสมมติครูปอจบวิชาภาษาไทยมาแต่โรงเรียนนี้ไม่มีคุณครูภาษาคุณครูคณิตศาสตร์เลยครูปอต้องไปสอนคณิตศาสตร์แทนแบบนี้นะคะฉะนั้นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญมากๆเลยที่จะช่วยให้เด็กๆทั่วประเทศไทยของเรานั้นได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะคะอันนี้เนี่ยครูปอนะคะก็มีการนำมาอ่านศึกษาบ้างนะคะก็จะมีที่มาที่ไปว่าต้นกำเนิดนะคะจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้นมีต้นกำเนิดมาจากอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดสถานีส่งออกอากาศดาวเทียมไทยคมนะคะอันนี้ก็เป็นนานมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนะคะพุทธศักราช2538เกิดหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังครูปอเกิดมาได้ประมาณกี่ปีเนี่ย5ปีนะอายุ5ขวบนะคะนี่เลยนะคะในหลวงก็ได้มาเสด็จมาเปิดสถานีส่งออกอากาศนะคะที่โรงเรียนวัดไกลกังวลของเราค่ะฝั่งมัธยมนี่เลยนี่ฝั่งมัธยมนี่เลยนี่สมัยก่อนเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะนะคะข้างในก็จะมีเนื้อหามากมายเลยนะคะเกี่ยวกับนี่เลยนะคะตั้งแต่เมื่อก่อนเลยนะว่าเป็นโทรทัศน์แบบนี้นะคะเป็นการส่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งสัญญาณภาพไปทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะนี่เลยนะก็จะมีเกี่ยวกับคู่มือให้คุณครูต่างๆนะคะมีทุกอย่างให้กับคุณครูและเด็กๆปลายทางซึ่งเป็นหนังสือเล่มโปรดที่ครูปอรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของในหลวงนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่8รัชกาลที่9และมาจนถึงปัจจุบันคือรัชกาลที่10ก็ยังคงมีการถ่ายทอดนะคะสัญญาณไปให้เด็กๆนะคะทั่วประเทศนะคะเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนั่นเองนะคะฉะนั้นรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มโปรดอีก1เล่มนะคะที่ครูปอจะอ่านแล้วก็นำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนำสิ่งที่ได้จากหนังสือนี้เนี่ยนะคะมาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนต่อไปเพื่อคุณครูแล้วก็เด็กๆปลายทางนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มโปรดนะคะของครูปอนั่นเองนะจ๊ะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวครูปอจะลองสำรวจเด็กๆว่าเด็กๆนั้นมีความชื่นชอบหนังสือเกี่ยวกับอะไรบ้างไหนหนูรู้จักหนังสือเกี่ยวกับหนังสืออะไรบ้างที่หนูรู้จักหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานอะไรนะหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อ๋อหนังสืออะไรอีกรู้จักไหมรู้จักไหมถ้ายังไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยวครูปอจะมาบอกประเภทของหนังสือที่เด็กๆน่าจะรู้จักนะคะมีอยู่5ประเภทพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: หนังสือประเภทแรกนะคะนี่เลยหนังสือนิทานนะคะที่เด็กๆโหชื่นชอบแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีเลยนะคะต่อไปค่ะหนังสือการ์ตูนนะคะนี่เลยหนังสือการ์ตูนนะคะตรงนี้นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสารคดีสารคดีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับความจริงในเรื่องต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของอะไรนะน้ำเมื่อสักครู่นี้ที่ครูปอนำมาหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะนะคะแบบนั้นเป็นต้นนะต่อไปหนังสือแบบเรียนหนังสือแบบเรียนอันนี้จะไปหลักทางวิชาการหน่อยใช่ไหมคะหนังสือแบบเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นรูปทรงเลขาคณิตหนังสือแบบเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเวลาใช่ไหมคะการนับเวลานะคะหรือเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดต่างๆใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็อยู่ในหนังสือที่เป็นแบบเรียนนั่นเองนะคะและสุดท้ายที่ครูปอนำมาให้เด็กๆซึ่งเป็นหนังสือที่เด็กน่าจะรู้จักแต่ไม่รู้ว่าเคยเห็นหรือเปล่าหนังสือพิมพ์รู้จักหนังสือพิมพ์ไหมคะ
1: ร
0: ู้จักใช่ไหมคะเคยอ่านไหมคะบางคนบอกเคยบางคนบอกไม่เคยไม่เป็นไรเดี๋ยวครูปอจะพาไปอ่านที่ห้องสมุดแน่นอนนะคะเอาละค่ะซึ่งในตอนนี้น้องบีดค่ะขอตัวช่วยหน่อยน้องบีดช่วยหยิบจานที่มีดินน้ำมันมาให้ครูปอหน่อยเอาบีดช่วยได้นะคะเอาบีดช่วยได้เอามาให้ครูปอหน่อยค่ะเสร็จแล้วหยิบธงสีมาให้ครูปอด้วยนี่ครูปอจะให้ทำอะไรนะครูปอเอามาแบบนี้จะให้มาทำอะไรนะให้ทำอะไรดีคะให้เด็กๆเลือกว่า เด็กๆนั้นชอบอ่านหนังสือ

ประเภทไหนในเบื้องต้นอันนี้เป็นการสำรวจเบื้องต้นว่าเด็กๆชอบอ่านหนังสือประเภทไหนนะคะอ่ะตัวแทนกลุ่มมารับธงนับจำนวนสมาชิกตัวเองเท่าไหร่คะ6คนอ่ามาค่ะ6คนกี่คนคะห้าคนกี่คนคะ6คนนี่เลยเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เดี๋ยวครูปอจะให้เด็กๆแต่ละคนออกมาปักลงไปในดินน้ำมันว่าหนูชอบหนังสือประเภทไหนนะคะใครชอบนิทานก็มาปักตรงนี้ใครชอบอ่านหนังสือการ์ตูนใครชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสารคดีความรู้ต่างๆใช่ไหมคะใครชอบเกี่ยวกับเรื่องของแบบเรียนเช่นพวกมาตราตัวสะกดต่างๆสระต่างๆอาจจะเป็นนิทานแต่เป็นนิทานที่ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนบอกว่านี่เลยหนูชอบหนังสือพิมพ์นะแล้วแต่ความชอบเลยเดี๋ยวครูปอจะให้กลุ่มที่นิ่งที่สุดออกมาก่อนทุกคนถือธงไว้ที่มือแบบนี้นะคะกลุ่มไหนนิ่งที่สุดนิ่งก่อนจะได้ออกมาก่อนใครที่สายตาไม่ล็อกแรกเลยกลุ่มที่4ออกมาค่ะเรียงแถวเข้ามาค่ะเรียงแถวเข้ามาอ่ะมาเลยหนูชื่นชอบหนังสือประเภทไหนนะคะปักลงไปเลยไม่ต้องปักแรงปักนิดเดียวก็พอนะคะก็อยู่แล้วนะปักลงไปเลยเร็วๆปักเร็วๆนะเด็กๆระวังลูกระวังอย่าโดนโต๊ะนะคะลูกอย่าโดนโต๊ะนะปักเลยกลุ่มต่อไปกลุ่มที่นิ่งกลุ่มที่3ค่ะระวังโดนโต๊ะนะคะเด็กๆอย่าโดนโต๊ะนะลูกเลือกเลยคนอื่นนั่งมองเพื่อนนิ่งๆน้องอย่าโดนโต๊ะอย่าโดนผ้าค่ะอย่าโดนผ้ากลุ่มต่อไปที่ครูปอจะให้ออกมากลุ่มที่2ค่ะชื่นชอบหนังสือแบบไหนประเภทไหนนะคะปักลงมาเลยนะคะเหลืออีก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆระวังอย่าโดนโต๊ะนะปักเบาๆปักเบาๆก็ติดแล้วลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูปอจับให้และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เชิญค่ะลูกเบาๆนะปลักเบาๆนะลูกอย่าโดนโต๊ะนะอย่าเบียดกันอย่าโดนโต๊ะเดี๋ยวนะครูปอจับให้แป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ใช่ไหมปลักเลยว้าวหมดหรือยังเอ่ยมันล้มใช่ไหมเดี๋ยวครูปอปักให้นี่ปึ้งครบหรือยังคะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางนะคะหนูชื่นชอบหนังสือประเภทไหนนะคะเด็กๆปลายทางอาจจะบอกคุณครูปลายทางก็ได้ใช้วิธีการยกมือขึ้นมาก็ได้นะคะคุณครูอาจจะเขียนบนกระดานอาจจะบอกชื่อประเภทหนังสือแล้วให้เด็กๆชูขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเตรียมธงมาแบบครูปอนะคะทำกิจกรรมไปพร้อมกันแบบนี้ได้เลยนะคะเอาล่ะและใครทราบบ้างว่าครูปอชอบหนังสือประเภทไหนอะไรคะ

ชอบหนังสือสารคดีค่ะชอบอ่านเกี่ยวกับความรู้ต่างๆนั่นเองนะคะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นนะคะสิ่งที่เด็กๆนั้นชอบมาดูกันว่าเด็กๆน่าจะชื่นชอบอะไรมากที่สุดเลยหนังสือการ์ตูนไหนใครชอบหนังสือการ์ตูนที่เอามาปักไว้ยกมือยกมือยกมือยกมือเลยค่ะยกมือสูงๆเพราะว่าอะไรถึงชอบหนังสือการ์ตูนบอกครูปอหน่อยมันสนุกอะไรอีกเป็นยังไงอีกคะหนังสือการ์ตูนภาพสวยอ่านง่ายสนุกใช่ค่ะมีตัวการ์ตูนหลากหลายใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปหนังสือนิทานใครชอบหนังสือนิทานที่เอามาปักไว้ยกมือยกมือยกมือยกมือทำไมถึงชอบหนังสือนิทานเพราะว่าอะไรนะคะจะได้นอนหลับ อ่านเองหรือให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ไหนใครที่อ่านเองทำไมถึงชอบหนังสือนิทานเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรได้ความรู้ใช่ไหมคะแม้จะเป็นหนังสือนิทานก็ตามแต่สอดแทรกความรู้ใช่ไหมคะอะตอมบอกนะอะไรอีกคะหนังสือนิทานบางเรื่องหลายๆเรื่องอาจจะเป็นนิทานที่แต่งขึ้นจากเรื่องจริงใช่ไหมนะคะก็ได้นะมีภาพสีสันคล้ายๆกับการ์ตูนก็มีภาพใช่ไหมคะแล้วก็สนุกสนานดำเนินเรื่องสนุกสนานนั่นเองเอาละค่ะเก่งมากๆเลยนะคะส่วนหนังสือพิมพ์ไม่มีใครเลือกเลยนะอ้อลองต่อมาคืออะไรนะเกี่ยวกับสารคดีใช่ไหมคะในใครเลือกหนังสือสารคดีว้าวโหอนาคตนี่นะเป็นแบบว่าไปออกไปแนวแบบว่ามีแบบว่าเป็นแบบสายวิชาการเนาะความรู้แน่นๆเลยนะคะแบบนี้นะออบิทชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรฟุตบอลนะใช่ไหมนักฟุตบอลระดับโลกนะแบบนี้ทำยังไงถึงจะเตะแบบโรนัลโดได้นี่แบบนี้ใช่ไหมคะนะคะได้ความรู้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเกี่ยวกับแบบเรียนในใครที่เลือกหนังสือแบบเรียนยกมือขึ้นน้องฟินิกกับน้องเติร์ดว้าวนะคะเกี่ยวกับความรู้ใช่ไหมคะนะคะเกี่ยวกับบทเรียนของเรานะในวิชาต่างๆเก่งมากเลยนะคะหนังสือพิมพ์ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะห่างไกลเด็กๆนิดนึงนะคะเอาละค่ะเก่งมากๆประมือกับทุกคนเลยเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้ครูปอจะพาเด็กๆเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือในเรื่องสนุกอ่านเรื่องสนใจซึ่งเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เด็กๆนั้นสนใจนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้และชั่วโมงต่อไปนะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของหนังสือที่ดีมีประโยชน์ได้ถูกต้องนะคะเลือกหนังสือที่ดีมีประโยชน์ได้ตามความสนใจนะคะพูดอธิบายหลักการเลือกหนังสือที่ดีมีประโยชน์ได้อย่างมีเหตุผลนะคะมีนิสัยรักการอ่านและการเขียนและที่สำคัญเลยเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านหนังสือนั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะครูปอนะคะจะบอกวิธีการเลือกหนังสือตามความสนใจนะคะว่ามีหลักการอย่างไรบ้างหลักการเลือกหนังสือนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยต้องการอ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับอะไรนะคะคือเรามีจุดมุ่งหมายหรือมีวัตถุประสงค์ของการอ่านเนี่ยต้องการอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเด็กๆก็สามารถเลือกไปเช่นบางคนบอกว่าอ่านเพื่อความรู้เช่นเรื่องของตำราวิชาการหนังสือเรียนแบบที่ฟินิกกับน้องเติร์ดเลือกหรืออ่านเพื่อความบันเทิงใจเช่นหนังสือนิทานนวนิยายการ์ตูนเรื่องสั้นหรืออ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นการทำอาหารการทำงานอดิเรกหรือที่เป็นสารคดีที่พวกหนูเลือกอ่ะใช่ไหมคะเรื่องของอะไรนะทีมฟุตบอลนะต่างๆนะประมาณนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรอย่างนี้ก็เป็นต้นนะคะก็แล้วแต่ว่าหนูนั้นชื่นชอบแบบไหนก็เลือกอ่านแบบนั้นนั่นเองนะจ๊ะเอาละค่ะทีนี้สิ่งที่ครูปอจะให้เด็กๆร่วมกันปฏิบัติในชั่วโมงนี้นะคะกิจกรรมคู่เนี่ยน่าจะไม่ได้ละน่าจะไม่ทันเดี๋ยวให้เป็นเรื่องของกิจกรรมกลุ่มอย่างเดียวเดี๋ยวครูปอจะนำหนังสือไปให้เด็กๆแต่ละกลุ่มแล้วช่วยกันพิจารณาว่าส่วนประกอบของฉันที่เป็นหน้าปกหนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วหรืออาจะมาเลือกก็ได้นะแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเลือกหนังสือ1เล่มมาเลือกได้เลยค่ะเลือกได้เลย

เอาหรือยังได้หรือยังคะกลุ่มที่5เรื่องหรือยังเอ่ยเด็กๆจ๋าฟังครูปอก่อนทั้งต้นทางและปลายทางป.1 จ๋าป.1 จีเมื่อเด็กๆได้หนังสือไปแล้วครูปอให้เวลาพิจารณาประมาณ2นาทีว่าส่วนประกอบของหนังสือของเด็กๆนั้นมีอะไรบ้างนะดูแค่หน้าปกในหน้าปกนั้นมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวครูปอจะให้แต่ละกลุ่มตอบนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้ว2นาทีจับเวลาค่ะเริ่มค่ะ

0: ตอนนี้เวลาของเราใกล้หมดแล้วนะคะเด็กๆพิจารณาหน้าปกหนังสือแล้วเดี๋ยวออกมาบอกว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง5 4 3 2 1หมดเวลานั่งที่ค่ะตัวแทนของแต่ละกลุ่มที่สามารถบอกส่วนประกอบของหนังสือได้ของหน้าปกได้นะคะหน้าปกหนังสือได้นะคะออกมาข้างหน้าเลยค่ะออกมายืนค่ะออกมาเอาไมค์มาตัวเดียวคนอื่นไม่ต้องเอามาไมค์เอาที่กลุ่มหนึ่งนะคะอ่ะออกมาเลยทุกเอาทีละคนเนาะเอาทีละคนได้นะคะเอาละค่ะส่วนประกอบของฉันนะที่เป็นหน้าปกหนังสือนะคะครูปอถือให้ไหมครูปอถือให้ครูปอถือให้นะคะนะเอาตรงนี้นะส่วนประกอบของหน้าปกหนังสือน้องบีดคิดว่ามีอะไรบ้างคนอื่นหันหน้ามาฟังเพื่อนค่ะพร้อมค่ะมีหนูคิดว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบของหน้าปกมีอะไรบ้างคะ
1: ชื่อเรื่องครับ
0: มีชื่อเรื่องอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะคะมีอะไรอีก
1: ภาพครับ
0: มีภาพมีอะไรอีกของพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่น่าจะเป็นใครอะน่าจะเป็นคนที่ทำไมขึ้นมา
1: สร้างขึ้นมา
0: น่าจะเป็นคนที่เขียนหรือแต่งขึ้นมาใช่ไหมคะฉะนั้นของน้องบีบอกว่ามีชื่อเรื่องมีรูปภาพใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้แต่งใช่ไหมคะคนสร้างที่เขียนขึ้นมาปรบมือกับบีดต่อไปค่ะกลุ่มที่สองมาเลยกลุ่มที่สองมาเลยค่ะ3 4 5เตรียมลุกออกอย่างรวดเร็วเลยนะคะนะต่อเนื่องกันเลยถือค่ะลูกเอาล่ะส่วนประกอบของหนังสือของหนูคิดว่ามีอะไรบ้างชี้เลย
1: มีน้ำครับ
0: ไหนอันไหนน้ำนี่คือเป็นอะไรคะ
1: น้ำตกครับ
0: รู้แล้วเป็นน้ำตกมันคืออะไรอ่ะมันเป็นยังไงเป็น
1: ไหล
0: เป็นรูปภาพใช่ไหมแล้วมีอะไรอีก
1: มีหินครับ
0: มีหิน

0: คือโดยรวมคือรูปภาพใช่ไหมคะมีรูปภาพองค์ประกอบในหน้าปกในนี้นะมีรูปภาพมีรูปภาพแล้วมีอะไรอีกอันนี้มีอะไร
1: ชื่อ
0: ชื่อเรื่องใช่ไหมคะมีชื่อเรื่องนะหมดหรือยัง
1: ผีเสื้อครับ
0: มีผีเสื้อครับใช่ทุกอย่างคือรูปภาพเราเรียกว่ารูปภาพเราเรียกว่ารูปภาพอันนี้คือองค์ประกอบคือมีรูปภาพมีตัวหนังสือที่เป็นชื่อเรื่องใช่ไหมคะหมดหรือยังหมดแล้วปรบมือกับโอเมกกลุ่มที่2ต่อไปกลุ่มที่3ค่ะมายืนตรงนี้ค่ะพูดเงยหน้าเสียงดังมั่นใจส่วนประกอบของหนังสือของหน้าปกหนูคิดว่ามีอะไรบ้าง
1: มีรูปภาพครับ
0: มีรูปภาพมีอะไรอีกคะลูก
1: ชื่อเรื่องครับ
0: มีชื่อเรื่องอยู่ตรงไหนจ๊ะชี้หน่อยชี้หน่อยแล้วมีอะไรอีก
1: สีสันแตกต่างกันครับ
0: มีสีสันแตกต่างกันนะอะไรอีกหมดหรือยังหมดแล้วประมือกับกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่4มาเลยค่ะกลุ่มที่4มาเลยกลุ่มที่4มาเลยนะครูปอถือให้นะคะนี่กลุ่มที่4หนูคิดว่าจากหน้าปกหนังสือเนี่ยนะคะมันมีอะไรอยู่บ้างทั้งหมดเนี่ยล่ะคะลูก
1: มีชื่อเรื่อง
0: มีชื่อเรื่องอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้นะคะแก้วหน้าหมาต่อไปค่ะ
1: หมากลางกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะ
1: หมากลางกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: ไหนหมากลางกล้วยก็คือเป็นอะไรเขาเรียกว่าโดยรวมว่าเป็นอะไรคะ
1: รูปภาพ
0: รูปภาพมีรูปภาพมีชื่อเรื่องมีอะไรอีก
1: ยักษ์ค
0: ่ะมียักษ์คือทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นรูปภาพเราเรียกว่าเป็นรูปภาพหมดเลยนะคะมีชื่อเรื่องมีรูปภาพอะไรอีกไหมนอกจากรูปภาพนี้หมดหรือยังหมดแล้วประมือกับกลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5มาค่ะลูกกลุ่มที่5นี่ส่วนประกอบของหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างคะที่เป็นหน้าปก
1: รูปภาพค่ะ
0: มีรูปภาพมีอะไรอีกคะ
1: ชื่อเรื่องค่ะ
0: มีชื่อเรื่องมีอะไรอีกมีอะไรอีกหมดหรือยังที่สังเกตคือมี2 อย่างนี้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่5นะคะไปได้ทีนี้มาดูว่าในส่วนประกอบของหนังสือที่เป็นหน้าปกหนังสือ1ชื่อเรื่องหนังสือที่เด็กๆบอกใช่ไหมคะถูกต้องเลย2มีชื่อผู้แต่งใครสังเกตบ้างว่ามีชื่อผู้แต่งอยู่ตรงนั้นมีไหมดูหนังสือของตัวเองมีไหมคะเขียนโดยเรื่องโดยอะไรก็แล้วแต่น่ะเป็นผู้แต่งนะคะต่อไปบางเล่มอาจจะมีปีที่พิมพ์บอกว่าพิมพ์ปีพ.ศ.อะไรใช่ไหมคะหรือบางเล่มมีสำนักพิมพ์อยู่ข้างหน้าใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่ใช่ไหมคะใช่นะคะเด็กๆไม่ได้ทันสังเกตนะคะประมาณนี้อันนี้เป็นหน้าปกของหนังสือนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะในชั่วโมงนี้นะคะครูปอให้เด็กๆได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะมารู้จักหนังสือมารู้จักส่วนประกอบของหนังสือเบื้องต้นมารู้จักประเภทของหนังสือเบื้องต้นซึ่งในชั่วโมงหน้าได้เรียนต่อกันแน่นอนนะคะในชั่วโมงนี้สำหรับเรื่องของสนุกอ่านเรื่องสนใจนะคะเด็กๆนะคะบอกลักษณะของหนังสือที่ดีมีประโยชน์ได้นะคะพูดอธิบายหลักการเลือกหนังสือที่ดีอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดกันในชั่วโมงหน้านะคะแล้วก็มีนิสัยรักการอ่านในใครเริ่มที่จะอยากอ่านหนังสือขึ้นมาบ้างแล้วโอ้เอาละค่ะเรียบร้อยนะคะในชั่วโมงต่อไปจะเป็นเรื่องของสนุกอ่านเรื่องสนใจในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คือหนังสือที่ตนเองสนใจคนละ1เรื่องนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเดี๋ยวเราได้พาไปเที่ยวที่ห้องสมุดไปเลือกในห้องสมุดกันเลยนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วเรื่องของสนุกอ่านเรื่องสนใจนะคะวันนี้เป็นการรู้จักหนังสือเบื้องต้นประเภทของหนังสือว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการแนะนำหนังสือน่าอ่านนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะทำให้เด็กๆนั้นมีนิสัยรักการอ่านนะคะอยากอ่านหนังสือมากขึ้นนั่นเองนะคะในชั่วโมงหน้าเราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูปอก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับ

0: เอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
3: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูและเด็กๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที
1: ่1
2: กับคุณครูอนงสุดสาครหรือว่าครูแอนนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เด็กๆของครูแอนนั้นดูหน้าตาสดชื่นแล้วก็แจ่มใสเลยนะคะแสดงว่าพร้อมที่จะเรียนกับครูแอนหรือยังคะ
1: พร
2: ้
1: อมแล
2: ้
1: วค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยค่ะเด็กๆอยากทราบหรือยังคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากทราบหรือยังเอ่ย
1: อย
2: ากทราบแล้วนะคะถ้าอยากทราบแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของถุงกระดาษน้อยน่ารักในเรื่องที่1นั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆอยากเห็นหน้าตาของถุงกระดาษหรือยังว่าวันนี้เราจะเรียนถุงกระดาษในลักษณะหน้าตาแบบไหนอยากเห็นหรือยังคะ
1: อ
2: ยากเห็นแล้วแต่ว่าตอนนี้ครูแอมมีถุงหรือยังเอ่ย
1: ย
2: ังไม่มีเราจะใช้วิธีไหนอีกดีคะวันนี
1: ้
2: เราก็จะใช้พลังที่มีอยู่ในการเสกขึ้นมาอีกแล้วค่ะเด็กๆมีพลังไหมคะ
1: ม
2: ีใช่ไหมคะถ้ามีพลังนะคะช่วยครูแอร์เสกขึ้นมาหน่อยค่ะเด็กๆช่วยกันนับเลขค่ะ1 2 3โอมถุงกระดาษของครูแอร์จงออกมาเป็นยังไงคะเด็กๆพลังของครูแอร์วิเศษไหม
1: วิ
2: เศษมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะถุงกระดาษของครูแอร์ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆช่วยกันสังเกตเลยค่ะเป็นยังไงคะน่ารักไหม
1: น
2: ่ารักนะคะไปดูในส่วนของถุงที่1ค่ะของน้องเอวานะคะเป็นยังไงบ้างเป็นสีอะไรคะ
1: ฟ้า
2: เป็นสีฟ้านะคะด้านในถุงกระดาษก็สามารถใส่ของได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วคนที่2ค่ะน้องอะไรคะน้องบลูเป็นสีอะไรเอ่ยสีเหลืองน้องบลูยกขึ้นสูงๆหน่อยค่ะลูกเห็นไหมคะเด็กๆด้านหลังเห็นไหมเด็กๆปลายทางนะคะเห็นไหมคะเห็นชัดเจนนะคะต่อมาค่ะน้องอะไรเอ่ยน้องใบพูนะคะเป็นสีอะไรคะเป็นสีชมพูเด็กๆลองช่วยกันสังเกตสิคะว่าถุงกระดาษที่ครูแอร์นำมาโชว์ในวันนี้สามารถใส่อะไรได้บ้างใครตอบได้บ้างคะ
1: ของ
2: ของคืออะไรเอ่ย
3: ของใช
2: ้ของใช้หรือว่าใส่ในพวกอุปกรณ์การเรียนก็ได้อย่างเช่นดินสอยางพกนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะดูแล้วเด็กๆคิดว่าตัวเองทำได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้นะคะคิดว่ายากไหมไม่ยากเลยนะคะครูแอร์เชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นทำได้อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อตอนนี้เราดูถุงกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อคะเราจะทำยังไงต่อคะเราก็จะทำการใช้พลังวิเศษที่มีอยู่ในการเสกกลับนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆช่วยครูแอร์หน่อยค่ะนับเลข1 2 3โอมถุงกระดาษจงหายไปโอ้โหเด็กๆสุดยอดมากๆเลยนะคะตอนนี้เพื่อนๆแล้วก็ถุงกระดาษก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราไปดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันบ้างว่าเด็กๆนั้นจะต้องได้ทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะคะเด็กๆจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1สามารถบอกขั้นตอนการพับถุงกระดาษได้ข้อที่2สามารถปฏิบัติการพับถุงกระดาษได้และข้อที่3นะคะมีความภาคภูมิใจในการพับถุงกระดาษด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้พับถุงกระดาษคนละ1ถุงกลับบ้านไปเลยนะคะซึ่งในส่วนของการทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวก่อนทำกิจกรรมนั้นครูแอร์ก็จะทำการสาธิตให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางดูกันก่อนนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กันบ้างนะคะว่าในการพับถุงกระดาษนั้นจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะเด็กๆง่ายๆเลยค่ะซึ่งเราเตรียมมาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะที่เราเรียนกับครูแอร์นะคะอย่างที่1เรียกว่าอะไรคะ
1: ไม้
2: บรรทัดใช้ทำอะไรเอ่ยไม้บรรทัด
1: ว
2: ัดขนาดหรือว่าใช้ในการตีเส้นหรือว่ามาร์กเส้นของเรานั่นเองนะคะไหนใครเตรียมมาบ้างมีไหมเอ่ยเตรียมมาทุกคนเลยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆปลายทางนั้นถ้าเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาครบนะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะบวกคะแนนเพิ่มให้ได้เลยค่ะต่อไปนอกจากไม้บรรทัดแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ก
2: าวกาวครูแอร์บอกทุกสัปดาห์เลยว่ากาวนั้นใช้ทำอะไรคะใช้ในการปะติดกระดาษของเราแต่ว่าติดเยอะไหม ไม่เยอะนะคะติดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะถ้าติดเยอะจะเป็นยังไงคะ
0: กระดาษเปียก
2: กระดาษของเราก็จะเปียกแล้วก็ยุ่ยแล้วก็ขาดไปเลยนะคะต่อไปมีอะไรอีกคะเด็กๆนอกจากกาวแล้ว
0: เชือก
2: สิ่งนี้เรียกว่าเชือกป่านเด็กๆคะเชือกป่านมีไว้ทำอะไรใครตอบได้ทำเป็นหูหิ้วของถุงใช่หรือไม่คะในส่วนของเชือกป่านนะคะถ้าเด็กๆปลายทางไม่มีเชือกป่านก็สามารถใช้เป็นเชือกอย่างอื่นก็ได้ที่สามารถนำมาทำเป็นถุงแล้วก็สามารถหิ้วได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนอกจากเชือกแล้วมีที่เจาะกระดาษนั่นเองนะคะสำหรับที่เจาะกระดาษนี้ใน1ห้องเรียนอาจจะมีแค่1ตัวก็ได้นะคะเด็กๆให้คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยในเรื่องของการเจาะกระดาษนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเจาะเองจะเป็นยังไงเลยอาจจะทำให้เบี้ยวได้นะคะฉะนั้นในส่วนของขั้นตอนนี้นะคะก็จะรบกวน

0: ครูปลายทางนะคะช่วยดูแลเด็กๆด้วยนะคะต่อไปค่ะวัสดุอุปกรณ์เรารู้จักกันหมดแล้วนะคะซึ่งอุปกรณ์มีเยอะไหมไม่เยอะเลยนะคะมีเพียงแค่ 4-5 อย่างเท่านั้นนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของขั้นตอนการทำกันบ้างนะคะว่าในการพับถุงกระดาษในวันนี้นั้นเด็กๆจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรค่ะขั้นตอนที่1 นะคะบอกว่านี่เลยค่ะเด็กๆเราก็จะวัดกระดาษนะคะให้ได้ความกว้างเท่ากับกระดาษ A4 แล้วก็ใช้กรรไกรในการตัดสำหรับขนาดของกระดาษนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆใช้กระดาษสีที่เป็นกระดาษ A4 อยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องวัดขนาดแล้วนะคะก็สามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะสำหรับสีที่เด็กๆเลือกใช้นะคะครูแอร์กำหนดไหมว่าเด็กๆต้องใช้สีอะไรบ้างกำหนดไหมคะไม่ได้กำหนดนะคะฉะนั้นเด็กๆชื่นชอบในสีอะไรนะคะก็สามารถนำมาพับเป็นถุงกระดาษของเราได้เลยนะคะไปดูในส่วนของข้อที่2ค่ะข้อที่2บอกว่าพับกระดาษด้านซ้ายมาทางด้านขวาโดยให้เหลือขอบกระดาษเล็กน้อยเด็กๆดูนะขอบกระดาษที่อยู่ในภาพเขาจะเหลือไว้เพื่ออะไรใครตอบได้เหลือไว้เพื่ออะไรคะตอบดังๆเลยเหลือไว้เพื่ออะไรคะโอ้โหเก่งมากเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะในส่วนบริเวณตรงนี้ค่ะจะมีกระดาษที่เหลือเป็นขอบอยู่นะคะเราก็จะใช้ในการติดกาวนั่นเองนะคะให้ปะติดกันนะคะต่อไปขั้นตอนที่3บอกว่าทากาวขอบกระดาษโดยไม่ให้กาวนั้นเลอะออกมาที่ขอบนี่เลยค่ะเด็กๆเวลาทากาวนะคะเราก็จะใช้ไม้ไอติมนะคะในการจิ้มลงไปที่กาวแล้วก็แปะลงไปที่บริเวณขอบกระดาษที่เราเหลืออยู่นะคะพอติดกาวแล้วเราจะทำยังไงต่อเราก็จะพับกระดาษทั้งสองข้างนะคะเข้าหากันโดยเขาจะมาบรรจบกันอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยบริเวณตรงไหนคะ
1: ตรงกลาง
0: นั่นเองนะคะในส่วนขั้นตอนนี้นะคะอาจจะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยดูแลเด็กๆเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้อาจจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากสักเล็กน้อยนะคะหรือถ้าเด็กๆจำวิธีการพับกระดาษของสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นะคะก็จะทำในลักษณะที่คล้ายกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นก็ทำได้อย่างแน่นอนนะคะต่อไปค่ะเราก็จะทำการวัดกระดาษนะคะจากด้านล่างขึ้นมาทั้งหมด2นิ้วทั้ง2ข้างเลยนะคะโดยใช้อะไรจุดเป็นตำแหน่งให้เรารู้ใช้ดินสอนั่นเองนะคะแล้วพับขึ้นดังภาพเด็กๆดูนะตรงนี้เราจะใช้วิธีการวัดขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะคะขั้นตอนนี้อาจจะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นช่วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้นทางครูแอร์ก็จะช่วยในการวัดให้นะคะเมื่อเราจุดได้แล้วเราก็ทำการพับแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราพับเสร็จแล้วนะคะเราจะทำยังไงต่อเราก็ทำเหมือนเดิมเลยที่สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเหมือนการพับถุงมือเลยเราก็จะพับมุมกระดาษทั้งสองข้างแบบนี้เข้าหากันเด็กๆจำได้ไหมที่เราพับถุงมือเมื่อครั้งก่อนจำได้ไหมคะจำได้นะคะทำวิธีการเดียวกันเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆเมื่อเราพับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทำให้กระดาษนั้นติดกันนะคะก็คือเราจะทากาวบริเวณนี้หลังจากนั้นก็เอากระดาษด้านบนนะคะลงมาพับประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะเราก็จะได้ถุงกระดาษนะคะนี่ในลักษณะแบบนี้เลยพอเราได้ออกมาเป็นถุงแล้วเด็กๆสังเกตไหมว่าตรงนี้เป็นรูเขาใช้อะไรในการเจาะนะคะที่เจาะกระดาษสำหรับขั้นตอนนี้เดี๋ยวห้องต้นทางนะคะครูแอร์ก็จะเป็นคนช่วยนะคะแต่ว่าเด็กๆที่อยู่ปลายทางนั้นคุณครูปลายทางก็จะเป็นคนช่วยเจาะให้นะคะวิธีการเจาะเด็กๆจะต้องอยู่บริเวณตรงกลางนะถ้าไม่ได้อยู่ตรงกลางเนี่ยถุงกระดาษของเราก็จะเป็นยังไงเบี้ยวเวลาเราจะหิ้วเนี่ยถุงกระดาษของเราก็จะเบี้ยวนั่นเองนะคะฉะนั้นวิธีการเจาะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะเด็กๆปลายทางก็จะให้คุณครูปลายทางเป็นคนช่วยนั่นเองนะคะสำหรับเชือกที่เราใช้เด็กๆความยาวครูแอร์ไม่ได้กำหนดเลยความยาวนั้นเด็กๆจะให้ยาวขนาดไหนก็ได้นะคะต่อไปค่ะเมื่อเรามัดผูกเชือกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเราก็ไปดูในส่วนของถุงกระดาษที่เราได้เหมือนกับที่เพื่อนนำมาโชว์เมื่อสักครู่ไหมเหมือนไหมคะเหมือนเลยแต่ทีนี้เด็กๆครูแอร์จะไม่ให้ถุงกระดาษของเราอะยาวจนเกินไปนะครูแอร์จะให้ขนาดเชือกประมาณนี้เหมือนกับที่เด็กๆได้เห็นเมื่อสักครู่เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปเข้าสู่กิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก่อนเข้าสู่กิจกรรมเด็กๆฟังในส่วนของทฤษฎีเป็นยังไงคะดูแล้วยากไหม
1: ไม่ยาก
0: เด็กๆไป

0: ทางแล้วก็ต้นทางทำได้แน่นอนนะคะอ่ะก่อนเข้าสู่กิจกรรมของเราในวันนี้นะคะครูแอร์ขอเด็กชายยินดี1รอบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะได้นะคะอ่ะ1 2 3ครับสวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหาเด็กๆร้องดังๆเลย
1: ครับ

0: โอ้โหเด็กๆของครูแอร์นั้นเก่งกันทุกคนเลยนะคะปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันเลยนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะได้ทำอะไรกันบ้างนะคะในส่วนของบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะคุณครูนั้นควบคุมดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมนะคะแล้วก็สามารถวัดประเมินผลแล้วก็ให้คะแนนเด็กๆได้เลยค่ะสำหรับบทบาทของนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางกับต้นทางนั้นจะได้รับชมการสาธิตการพับถุงกระดาษจากครูแอร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ได้ลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วทำยังไงเอ่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วอุ๊ยตื่นเต้นอุ๊ยตื่นเต้นยังไม่ค่อยตื่นเต้นเลยค่ะเด็กๆขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะไหนใครมีเสียงเอ่ยไม่มีนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วทำยังไงเอ่ย
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วอุ้ยตื่นเต้นอุ้ยตื่นเต้น
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะตอนนี้เด็กๆ ดูท่าจะตื่นเต้นแล้วนะคะต่อไปเราไปชมการสาธิตการพับถุงกระดาษจากครูแอร์กันเลยค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะครูแอร์ก็จะทำการสาธิตการพับถุงกระดาษของเราในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ครูแอร์จะพาเด็กๆไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กันอีกครั้งก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะเด็กๆอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกระดาษสีนะคะสำหรับกระดาษสีนี้เด็กๆจะใช้ในส่วนของสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของไม้บรรทัดนะคะแล้วก็เชือกนะคะเด็กๆปลายทางจะใช้เป็นเชือกอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ครูแอร์ใช้ในส่วนของเชือกป่านนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของกาวนะคะแล้วก็ดินสอค่ะและอย่างสุดท้ายที่เราขาดไม่ได้นะคะก็คือที่เจาะกระดาษนั่นเองนะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะมีไม่เยอะเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็ไปดูในส่วนของขั้นตอนการทำกันบ้างนะคะว่ามีวิธีการมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะคะสำหรับขั้นตอนการทำนี้นะคะเด็กๆคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นให้ตั้งใจชมกันเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆนั้นจะต้องได้ปฏิบัติกันทุกคนนะคะต่อไปเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนที่1 นะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะใช้กระดาษนะคะที่มีขนาด A4 นะคะเด็กๆคะหลังจากนั้นเราก็จะพับมาค่ะเด็กๆทำตามครูแอร์ได้เลยนะพับมาแบบนี้นะคะโดยเราจะให้เหลือนะคะในส่วนของขอบกระดาษเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อเราจะได้ทากาวลงไปนะคะพอด้านนี้นะคะเด็กๆก็ใช้มือนะคะรีดกระดาษได้เลยนะคะแบบนี้เราจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นในส่วนของขอบกระดาษที่เหลือนะคะเราก็จะทากาวนั่นเองนะคะทาลงไปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆขั้นตอนการทากาวนะคะครูแอร์เคยบอกแล้ววิธีการทากาวเราจะทาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแค่นี้พอนะคะเด็กๆเมื่อเราทากาวเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคลี่กระดาษออกมานะคะแล้วเราก็ทำการพับครึ่งนะคะโดยพับให้ถึงเส้นกระดาษที่เราพับไว้เมื่อสักครู่แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือในการรีดกระดาษแบบนี้อีกครั้งนะคะวิธีการพับเด็กๆทั้งข้างบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะต้องเท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็นำส่วนที่เราทากาวไว้นะคะมาแปะลงไปแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนั้นอาจจะช่วยเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะเพราะขั้นตอนนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็รีดกระดาษแบบนี้เลยนะคะเด็กๆก็จะได้ถุงกระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับวิธีการทากาวนะคะเด็กๆถ้ากระดาษของเรานั้นยังไม่ติดนะคะเราก็สามารถทาเพิ่มเติมได้อีกนะคะแบบนี้แล้วก็กดลงไปให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทำในส่วนของก้นถุงกระดาษนะคะเราก็จะวัดขึ้นไปประมาณกี่นิ้วนะคะครูแอร์บอกไปแล้ว2นิ้วนะคะวัดประมาณนี้นะคะเราก็มาร์คเครื่องหมายไว้นะคะทั้งด้านหน้า

0: เด็กๆเราก็พับได้เลยแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆเราก็จะคลี่กระดาษออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการกดลงไปที่มุมแบบนี้นะคะทำเหมือนกับการพับหุ่นมือกระดาษเลยนะคะรีดแบบนี้นะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาค่ะสังเกตจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะแบบนี้นะคะกดลงไปแล้วก็ใช้มือในการรีดกระดาษเราจะต้องทำการรีดกระดาษทุกครั้งนะคะเด็กๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะเราก็จะพับกระดาษที่อยู่ด้านล่างนะคะขึ้นมาให้อยู่ตรงบริเวณขอบตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยนะเด็กๆแล้วก็พับลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการทากาวนะคะทาเพียงเล็กน้อยนะคะเด็กๆเราจะไม่ทาในปริมาณที่มากเกินไปไม่งั้นกระดาษของเด็กๆนั้นขาดได้เลยนะแบบนี้นะคะเมื่อเราทากาวเสร็จแล้วเราต้องทำการปิดกาวทุกครั้งนะคะแล้วก็พับกระดาษจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างที่เราทากาวไว้เมื่อสักครู่แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือในการกดรีดลงไปนะคะแค่นี้เราก็ได้ถุงกระดาษแล้วนะคะหลังจากนั้นยังไม่เสร็จค่ะเด็กๆยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะคะก็คือในส่วนของการเจาะนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการเจาะนี้นะคะเด็กๆเราก็จะค่อยๆเจาะไปแบบนี้นะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นช่วยเด็กๆในเรื่องของการเจาะถุงกระดาษด้วยนะคะเราก็จะดูว่าถุงกระดาษของเรานั้นอยู่ตรงกลางหรือยังนะคะถ้าอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ทำการเจาะได้เลยนะคะกดเลยค่ะ1 2 3ปึ๊บแบบนี้เลยนะคะกระดาษของเราที่ได้ก็จะออกมาลักษณะเป็นรูแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆเราก็ใช้ในส่วนของเชือกป่านนะคะสอดลงไปแบบนี้เลยในส่วนขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆต้องให้คุณครูปลายทางนั้นช่วยผูกนะคะเพราะว่าขั้นตอนค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำปลายเชือกนะคะมามัดผูกรวมกันแบบนี้นะคะแบบนี้นะเด็กๆแล้วก็ดึงค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำเชือกให้เป็น2เส้นนะคะแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะถุงกระดาษของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปครูแอร์จะลองใส่ของนะคะให้เด็กๆได้ดูกันนะคะครูแอร์จะใส่กาวก็แล้วกันนะคะในส่วนของกาวแล้วก็ดินสอนะคะลองใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแค่นี้นะคะเด็กๆเราก็จะได้ถุงกระดาษของเราแล้วนะคะเป็นยังไงคะทำยากไม่เอ่ย
1: ไม่
0: ยากนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็สามารถใส่สิ่งของได้อีกด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์ขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญเด็กๆเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อนะคะเราก็จะต้องช่วยกันเก็บวัสดุอุปกรณ์นะคะให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้ก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วนะคะให้เด็กๆนั้นเก็บกระดาษแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางการทำถุงกระดาษของเราในวันนี้ง่ายไหมเอ่ยง่ายไหมคะง่ายเพียงนิดเดียวนะคะแล้วก็ครูแอร์ฝากเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะให้เก็บถุงกระดาษไว้นะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะนำถุงกระดาษกลับมาเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะมาทำการตกแต่งถุงกระดาษของเราให้น่ารักเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะเด็กๆสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือการสรุปบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะสรุปบทเรียนได้ว่าอย่างไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะการพับถุงกระดาษได้ด้วยตนเองเป็นการรู้จักนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

โยชน์และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของถุงกระดาษน้อยน่ารัก2นะคะซึ่งครูแอร์ได้บอกไปแล้วว่าให้เด็กๆนั้นเตรียมถุงกระดาษกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะสัปดาห์หน้าเราก็จะทำการตกแต่งถุงกระดาษของเราให้สวยงามนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเตรียมอะไรกันบ้างก็คือในส่วนของกระดาษสีนะคะกรรไกรไม้บรรทัดดินสอยางลบสีเมจิกดินสอสีแล้วก็กาวนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆในส่วนของท้ายวันนี้นะคะครูแอร์ก็มีผลงานจากเพื่อนๆที่อยู่ห้องต้นทางนะคะว่าห้องต้นทางนั้นจะทำผลงานได้น่ารักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

ำหรับวันนี้นะคะเวลาของเรานั้นก็หมดลงแล้วนะคะครูแอร์แล้วก็เด็กๆที่อยู่ต้นทางพร้อมด้วยถุงกระดาษน้อยน่ารักนะคะขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กิดที่เกาะลิเป้ค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป้ขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาสังคมศึกษานะคะกับคุณครูณัชยาหุ้นชิ้นค่ะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปเอ่ยจำได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาไปนั่นเองนะคะส่วนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาฝึกปฏิบัติในเรื่องของการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะโดยจะให้นักเรียนนะคะมีการฝึกซ้อมเพราะในชั่วโมงถัดไปเราจะมีการเดินทางไปเข้าร่วมพิธีในวัดนะคะและจะให้นักเรียนปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะว่านักเรียนจะปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมไปในวันนี้นะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่นักเรียนจะได้รับ 1. บอกโอกาสในการนำการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ไปใช้ค่ะ 2. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้นะคะ 3. มีความสำรวมตั้งใจฝึกซ้อมการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเกี่ยวกับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะคุณครูอยากจะทบทวนความรู้กับนักเรียนสักหน่อยนะคะเมื่อคาบที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับการสวดมนต์และแผ่เมตตาไปนั่นเองนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมีประโยชน์อย่างไรคะใครจะตอบเอ่ยอีคิวใช่ไหมครับนักเรียนไมโครโฟนอยู่ที่ใครคะหนูส่งไมโครโฟนให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวอีคิวฟังคำถามของคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่นักเรียนจะตอบนะคะการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมีประโยชน์อย่างไรกับนักเรียนคะ
1: ได้บุญครับ
0: ได้บุญใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะ

0: ียนผู้หญิงล่ะคะมีใครจะตอบไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรกันบ้างคะใครตอบเอ่ยหยิบไมโครโฟนให้เพื่อนหน่อยสิลูกการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมีประโยชน์อย่างไรกับนักเรียนคะ
1: เป็นมารยาทที่ดีค่ะ
0: เป็นมารยาทที่ดีใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเราไปดูคำตอบกันนะคะว่าการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรกับนักเรียนบ้างนะคะการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะคะจะทำให้มีจิตใจสงบนั่นเองนะคะไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายและมีความเบิกบานใจอยู่เสมอค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนจะต้องสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนด้วยคะในทุกๆเช้าเราจะมีกิจกรรมหน้าเสาธงใช่ไหมคะตอนเช้าและจะมีการสวดมนต์และก็แผ่เมตตานั่นเองค่ะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าทำไมก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนจะต้องมีการสวดมนต์และแผ่เมตตาด้วยคะผู้หญิงใช่ไหมคะจะเป็นผู้ตอบค่ะหนูจะตอบว่าอย่างไรคะทำไมเราจะต้องมีการสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนด้วยคะ
1: จะได้มีสติในการเรียนค่ะ
0: จะได้มีสติในการเรียนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะถ้านักเรียนมีการสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาก่อนเข้าห้องเรียนเนี่ยนักเรียนทำไมลูกจิตใจเราจะจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ค่ะส่งผลให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านเกิดสติและพร้อมที่จะเรียนหนังสือนั่นเองนะคะและคุณครูถามว่าหลังจากที่เรามีการสวดมนต์แล้วเราจะต้องมีการแผ่เมตตาใช่ไหมลูกคุณครูอยากจะถามว่าการแผ่เมตตานี้ส่งผลดีอย่างไรกับนักเรียนคะใครจะเป็นผู้ตอบดีเอ่ยการแผ่เมตตานะคะจะส่งผลดีอย่างไรคะต่อผู้ปฏิบัติใครทราบไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะว่าการแผ่เมตตาส่งผลดีอย่างไรกับนักเรียนค่ะมีใครทราบไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีไม่เป็นไรค่ะมีไม่เอ่ยมีเพื่อนจะตอบนะคะการแผ่เมตตาส่งผลดีอย่างไรคะ
1: ได้บุญค
0: ่
1: ะ
0: ได้บุญใช่ไหมคะแล้วบุญนั้นหนูส่งไปให้ใครหรือเปล่าเอ่ย
1: แม่ค่ะ
0: ส่งให้แม่ใช่ไหมคะแล้วให้ตัวเองด้วยไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ด้วยใช่ไหมคะและหนูอุทิศบุญส่วนกุศลนี้ให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปด้วยไหมคะหลังจากที่หนูแผ่เมตตาให้ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะการแผ่เมตตานะคะคือการตั้งจิตเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขไม่มีทุกข์นะคะเว้นจากการผูกพยาบาทต่อกันจึงทำให้ลดความเห็นแก่ตัวลงได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะหนูลองดูภาพนี้สิคะลูกภาพนี้คือเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆหนูลองสังเกตรูปภาพค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสังเกตรูปภาพไปพร้อมๆกันค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆเห็นไหมไหว้พระใช่ไหมคะไหว้พระแบบนี้เราเรียกว่าการไหว้แบบไหนเอ่ยหรือการกราบแบบไหนคะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ปรบมือให้กับผู้ชายหน่อยค่ะผู้ชายตอบถูกนะคะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปทำนะคะอย่างถูกวิธีคุณครูมีวิดิทัศน์นะคะ1เรื่องนะคะในเรื่องของการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะคะนักเรียนจะได้ทำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ

สวัสดีครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการกราบเนี่ยเป็นหนึ่งในการแสดงความเคารพแบบไทยที่สวยงามและก็น่ามองซึ่งเราจะใช้การกราบในโอกาสที่เหมาะสมนะครับซึ่งวันนี้ครับครูจะมาสอนวิธีการกราบซึ่งเป็นพื้นฐานในการแสดงความเคารพแบบไทยกันนะครับและท่าแรกก็คือการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะครับโดยการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะครับเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันพระพุทธศาสนาทั้งพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์หรือเรียกง่ายๆว่าการกราบพระนะครับโดยอวัยวะทั้ง5ส่วนของเราทั้งหน้าผากฝ่ามือทั้ง2ข้างจนถึงข้อศอกหัวเข่าทั้ง2ข้างต้องสัมผัสพื้นนะครับการกราบจะมีด้วยกัน3จังหวะนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มนั้นเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้วิธีการนั่งท่าเรียมของทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงกันนะครับ

ู้ชายนั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าตั้งปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองข้างห่างพอประมาณมือทั้งสองคว่ำเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วชิดติดกันเรียกท่านี้ว่าท่าเทพบุตรส่วนผู้หญิงนั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าราบเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วชิดติดกันเราเรียกท่านี้กันว่าท่าเทพธิดาครับส่วนการกราบท่านี้จะมี3จังหวะเรามาดูจังหวะที่1หรือที่เรียกว่าอัญชลีคือการยกมือขึ้นในท่าประนมมือที่กลางอกนิ้วทั้ง10แนบชิดติดกันไม่กลางศอกจังหวะที่2เราเรียกว่าวันธนาหรือวันทาคือการยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่3เรียกว่าอภิวาทให้เด็กๆทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมๆกันให้มือและแขนทั้งสองข้างวางราบกับพื้นคว่ำมือห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือทั้งสองข้างโดยผู้ชายให้ศอกทั้งสองข้างวางต่อจากเข่าราบไปกับพื้นหลังไม่โก่งส่วนผู้หญิงศอกทั้งสองข้างคล่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โก่งเช่นกันครับเมื่อกราบครบ3ครั้งเราจะยกตัวขึ้นมาจบที่ท่าวันทาจากนั้นปล่อยมือวางบนหน้าขาและยืดตัวตรงมาอยู่ในท่าเตรียมกราบเหมือนตอนแรกครับ

0: เอาละครับตอนนี้เรามาทวนคีย์เวิร์ดแบบง่ายๆของการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์กันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทแล้วอย่าลืมนะครับว่าอวัยวะทั้ง5ส่วนของเราทั้งหน้าผากฝ่ามือจนถึงข้อศอกทั้ง2ข้างและหัวเข่าทั้ง2ข้างต้องสัมผัสพื้นนะครับถึงจะเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ที่ถูกต้องน้องๆก็อย่าลืมไปฝึกแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องกันด้วยนะครับ
1: ขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ค่ะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์โครงการเท่อย่างไทยโดยไฟฟ้า TTB ค่ะเผยแพร่โดย TTB Bank นั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่เราได้มีการดูวิดิทัศน์ในเรื่องของการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ไปใช่ไหมคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ของเราเนี่ยเราใช้อวัยวะทั้งหมดกี่ส่วนอะไรบ้างคะใครจำได้บ้างเอ่ยใครจะตอบลูก ID ใช่ไหมหนูหยิบไมค์ขึ้นมาตอบได้เลยนะลูกเราใช้อวัยวะกี่ส่วนนะครับ
2: 5ส่วน
1: 5ส่วนอะไรบ้างหนูพอจำได้ไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนคิดว่าเราใช้อวัยวะกี่ส่วนเอ่ย5ส่วนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะจากวิดิทัศน์ที่นักเรียนรับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราใช้อวัยวะทั้งหมด5ส่วนนั่นเองนะคะก็คือเข่าทั้ง2นะคะมือและก็ข้อศอกทั้ง2ค่ะและก็หน้าผากนั่นเองนะคะเป็นทั้งหมด5ส่วนค่ะหลังจากที่เรามีการกราบและการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์แล้วโดยใช้อวัยวะทั้ง5ส่วนแล้วเรามีการกราบทั้งหมดกี่จังหวะเอ่ยกี่จังหวะคะ
3: 3
1: จังหวะใช่ไหมคะแล้ว3จังหวะนั้นจังหวะที่1เราเรียกว่าอะไรเอ่ยเด็ก
3: ๆ
1: อัญชลีแล้วจังหวะที่2ล่ะคะ
3: ว
1: ันทาและจังหวะที่3ล่ะคะ
3: อ่ะ
1: ผีวาดเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะเราจะใช้ทั้งหมด3จังหวะก็คืออัญชลีวันทาแล้วก็อภิวาทนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะคะรวมด้วยช่วยกันทำนั่นเองนะคะโดยคุณครูนะคะจะมีแขกรับเชิญหรือมีพี่มาสาธิตในการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ให้นักเรียนได้รับชมแล้วเราก็จะปฏิบัติตามกันนะคะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปพบกับผู้ที่จะสาธิตกับเราในวันนี้นะคะเชิญเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำในท่าเตรียมค่ะคือผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรนะคะและผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาค่ะหลังจากที่เรานั่งท่าเตรียมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเริ่มจังหวะที่1นะคะก็คืออัญชลีค่ะอัญชลีคือการยกมือขึ้นพนมระหว่างอกนะคะปลายนิ้วชิดกันเบนมือเล็กน้อยไม่กลางศอกค่ะนักเรียนยกมือขึ้นมาในจังหวะที่1นะคะเราเรียกว่าท่าอัญชลีค่ะต่อไปค่ะเป็นจังหวะที่2เราเรียกว่าท่าวันทาหรือวันธนานะคะคือยกมือขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือจรดหว่างคิ้วนะคะปลายนิ้วชี้แนบหน้าผากค่ะนักเรียนทำจังหวะที่2ได้เลยค่ะวันธนาค่ะหรือวันทาค่ะต่อไปเป็นจังหวะที่3ค่ะคือเราเรียกว่าท่าอภิวาทนะคะทอดมือลงกราบใช้มือและแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกันมือคว่ำห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือได้ผู้ชายศอกทั้งสองข้างต่อจากเข่าราบไปกับพื้นหลังไม่โก่งค่ะส่วนผู้หญิงนะคะศอกทั้งสองข้างค่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โก่งค่ะ จังหวะที่3ค่ะอภิวาทกราบลงไปได้เลยค่ะเราจะแบมือนะคะและเราจะวนกลับมาท่าอัญชลีอีกรอบนึงค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเมื่อเรากราบครบ3ครั้งนะคะเราจะขึ้นมาจบด้วยท่าวันทาค่ะนักเรียนขึ้นมาจบด้วยท่าวันทานะคะจบด้วยท่าวันทาและนักเรียนก็นำมือไปวางไว้ที่ตักเหมือนเดิมเหมือนกับท่าเตรียมที่นักเรียนทำในครั้งแรกนะคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้รับชมนะคะพี่ทำการสาธิตให้กับนักเรียนได้รับชมแล้วนะคะในเรื่องของการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนในห้องนี้แล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะในเรื่องของการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองนะคะโดยจะให้นักเรียนนะคะนั่งเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มก็คือนั่งเป็นวงกลมนะคะแต่ละกลุ่มและเราจะทำการฝึกซ้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะฝึกซ้อมไปพร้อมๆกันเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนพนมมือและนั่งท่าเตรียมเรียบร้อยนะคะเราจะเป็นท่าแรกก็คือเราเรียกว่าอัญชลีคือพนมมือไว้ระหว่างอกและท่าต่อไปวันทาก้มโค้งลงไปหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วนะลูกเอาขึ้นมาอีกค่ะอภิวาทก้มกราบลงไปเลยหนูลูกเอามือให้ห่างนิดนึงหน้าผากหนูจะจดพื้นได้ขึ้นมาท่าอัญชลีเอามือวางไว้ระหว่างอกค่ะไม่ใช่ท่านี้ลูกเอาขึ้นมาอย่างนี้ก่อนอัญชลีวันทาก้มโค้งลงไปอภิวาทกราบแล้วก็ขึ้นมาอัญชลีขึ้นมาท่าเดิมวันทาก้มโค้งแล้วก็อภิวาทกราบลงไปค่ะแล้วก็จบด้วยท่าวันทาเอาวันทาขึ้นมาก้มโค้งหัวไว้แบบเพื่อนนี่ก้มโค้งแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาท่าเตรียมเหมือนเดิมเอามือวางไว้ที่หน้าตักเหมือนเดิมให้เรียบร้อยได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกและหนูทำอีกครั้งนึงนะต่อพร้อมท่าเตรียมค่ะท่าเตรียมนั่งให้เรียบร้อยพร้อมไม่เอ่ยพร้อมเริ่มอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีขึ้นเลยวันทาวันทาก้มโค้งลงไปอภิวาทขึ้นมาอัญชลีขึ้นมาเลยลูกวันทาอภิวาทแล้วก็ขึ้นมาท่าวันทาค่ะวันทาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาท่าเตรียมนี่คือท่าจบเริ่มท่าแรกอัญชลีเอามือวางไว้ระหว่างอกวันทาก้มโค้งลงไปอย่างนี้หัวแม่มืออยู่ระหว่างหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วตรงนี้นะลูกทำให้ถูกนะคะเอาใหม่มีบางคนทำผิดเอาใหม่อัญชลีไม่เอาหัวแม่มือขึ้นไปตรงนี้ลูก
4: วันนี้เขาบอกว่าทำผิด
1: อ๋อเหรอหนูทำถูกแล้วโอเคพร้อมใหม่ทำใหม่เอามือท่าเตรียมก่อนอัญชลีวันทาก้มลงไปอภิวาทไม่ต้องมองเพื่อนค่ะอัญชลีวันทาไอ้หนูผิดลูกชื่ออะไรนะ
5: อัญชลีอัญชลีคือท่านี้ลูกคือมืออยู่ระหว่างอกไม่ใช่วันทาถ้าท่าวันทาอยู่ท่านี้ค่ะโอเคไหมเอาใหม่อัญชลีวันทาอภิวาทขึ้นมาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาวันทาให้ถูกอภิวาทขึ้นมาท่าวันทาค่ะท่าวันทาคือท่าก้มโค้งอย่างนี้แล้วเราก็เก็บมือเป็นท่าเตรียมวันทาแล้วก็ย้อนกลับมือเป็นท่าเตรียมมีบางคนยังจำสับสนใช่ไหมลูกไม่เป็นไรลูกค่อยๆทำเดี๋ยวก็ทำได้ทีนี้คุณครูจะบอกแล้วคุณครูจะไม่บอกแล้วนะคะว่าผิดหรือถูกเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าคนไหนทำผิดหรือถูกโอเคไหมคะสองคนนี้นั่งห่างๆกันหน่อยได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยหนูนั่งติดกันเวลาก้มกราบเป็นยังไงหัวติดกันไหมหัวติดกันไม่ได้เอาใหม่ค่ะถ้าเตรียมพร้อมนั่งให้เรียบร้อยอัญชลีวันทาอภิวาทก้มกราบลงไปเลยลูกหัวติดพื้นค่ะหน้าผากจะหลดกับพื้นอัญชลีขึ้นมาลูกวันทาก้มโค้งอภิวาทกราบลงไปไอ้หนูลูกเนี่ยหัวมันมือมันห่างไปหนูเอามือให้ชิดกว่านี้เอาแค่นี้หัวหนูลงได้ไม่ต้องห่างเกินไปเอาใหม่อัญชลีวันทาอภิวาทขึ้นมาอัญชลีกูจะไปเร็ววันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทวันทาวันทายังไงก้มลงไปลูกวันทาแล้วก็เตรียมมือท่าเตรียมค่ะเราจะนั่งท่าเตรียมก่อนนั่งให้ดีลูกไม่เราจะไม่โยมาข้างหน้าอย่างนี้เรานั่งตัวตรงสง่างามนั่งแบบผู้ชายสง่างามพร้อมไหมคะ
6: พร้อมแล้ว
5: มีกี่จังหวะ
6: 3จังหวะ
5: มีอะไรอัญชลีวันทาอภิวาทนักเรียนเริ่มเลยนะคะคุณครูจะไปทีละจังหวะช้าๆกันและเวลาท่าวันทาคือท่าก้มศีรษะลงใช่ไหมลูกปลายนิ้วโป้งจะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ระหว่างคิ้วหรืออยู่ตรงจมูก
6: ระหว่างคิ้ว
5: อยู่ระหว่างคิ้วอย่าทำผิดนะท่านี้ครูเห็นบางคนทำผิดอ่ะเริ่ม

0: เชลีขึ้นมาเหมือนเดิมวันทาอะพิวาสอะขึ้นมาลูกอัญชลีวันทาอะพิวาสไอดีทำใหม่ไอดีทำผิดลูกอ่ะขึ้นมาก่อนลูกเพื่อนทำผิดค่ะเอาตั้งแต่ท่อนแรกเพราะว่าไอดีไม่มีสมาธิไอดีไม่มีสมาธิเอาใหม่อ่ะอัญชลีมือเอาลงมาอยู่ระหว่างอกลูกนิ้วไม่ห่างกันนะคะนิ้วชิดนะวันทากราบระหว่างหัวคิ้วอ่ะพิวาสอันนี้ถูกอันนี้ต่อเข่าหน่อยลูกอึ๊บอ่ะขึ้นมาอัญชลีวันทาอะพิวาสโอเคอ่ะขึ้นมาหนูต้องต่อเข่าให้คุณครูตรงนี้นะแขนข้อ2หนูอยู่ต่อเข่าตรงนี้นะผู้ชายหนูไม่ได้ค่อมเข่าเหมือนผู้หญิงนะลูกอ่ะอัญชลีวันทาอะพิวาสอ่ะแล้วก็ขึ้นมาท่าวันทาลูกท่าวันทาคือท่าก้มโค้งอ่ะแล้วก็วางไว้ท่าเตรียมเหมือนเดิมนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะฝึกซ้อมนะคะนักเรียนนั่งท่าเตรียมไว้เลยนะลูกผู้หญิงนั่งท่าอะไรนะคะ
1: เทพธ
0: ิดาผู้ชายนั่งท่าอะไรเอ่ยเทพบุตรเอามือวางไว้ที่ไหนคะเด็กๆหน้าขานะคะเดี๋ยวคุณครูจะพูดทีละจังหวะและให้นักเรียนปฏิบัตินะคะพร้อมกันทั้งห้องเลยนะคะอัญชลีวันทาอะพิวาสอัญชลีวันทาอะพิวาสอัญชลีวันทาอะพิวาสวันทาแล้วก็กลับมาที่ท่าเตรียมค่ะเด็กๆ

หลังจากที่นักเรียนพนมมือและนั่งท่าเตรียมเรียบร้อยนะคะแล้วจะเป็นท่าแรกก็คือเราเรียกว่าอัญชลีคือพนมมือไว้ระหว่างอกและท่าต่อไปวันฮาก้มโค้งลงไปหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วนะลูกเอาขึ้นไปอีกค่ะอภิวาทก้มกราบลงไปเลยหนูลูกเอามือให้ห่างนิดนึงหน้าผากหนูจะจดพื้นได้ขึ้นมาท่าอัญชลีเอามือวางไว้ระหว่างอกค่ะไม่ใช่ท่านี้ลูกเอาขึ้นมาอย่างนี้ก่อนอัญชลีวันทาก้มโค้งลงไปอภิวาทกราบแล้วก็ขึ้นมาอัญชลีขึ้นมาท่าเดิมวันทาก้มโค้งแล้วก็อภิวาทกราบลงไปค่ะแล้วก็จบด้วยท่าวันทาเอาวันทาขึ้นมาก้มโค้งหัวไว้แบบเพื่อนนี่ก้มโค้งแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาท่าเตรียมเหมือนเดิมเอามือวางไว้ที่หน้าตักเหมือนเดิมให้เรียบร้อยได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกและหนูทำอีกครั้งนึงนะต่อพร้อมท่าเตรียมค่ะท่าเตรียมนั่งให้เรียบร้อยพร้อมไม่เอ่ยพร้อมเริ่มอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีขึ้นเลยวันทาวันทาก้มโค้งลงไปอภิวาทขึ้นมาอัญชลีขึ้นมาเลยลูกวันทาอภิวาทแล้วก็ขึ้นมาท่าวันทาค่ะวันทาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาท่าเตรียมนี่คือท่าจบ

0: เริ่มท่าแรกอัญชลีเอามือวางไว้ระหว่างอกวันทาก้มโค้งลงไปอย่างนี้หัวแม่มืออยู่ระหว่างหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วตรงนี้นะลูกทำให้ถูกนะคะอ่ะเอาใหม่มีบางคนทำผิดเอาใหม่อัญชลีไม่เอาหัวแม่มือขึ้นไปตรงนี้ลูก
1: วันนี้เขาบอกว่าหนูทำผิด
0: อ๋อเหรอหนูทำถูกแล้วอ่ะโอเคอ่ะพร้อมใหม่ทำใหม่อ่ะเอามือท่าเตรียมก่อนอัญชลีวันทาก้มลงไปอภิวาสไม่ต้องมองเพื่อนค่ะอัญชลีวันทาไอ้หนูผิดลูกหนูชื่ออะไรนะอัญชลีคือท่านี้ลูกคือมืออยู่ระหว่างอกไม่ใช่วันทาถ้าท่าวันทาอยู่ท่านี้ค่ะโอเคไหมเอาใหม่อัญชลีวันทาอภิวาสขึ้นมาอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาวันทาให้ถูกอภิวาสขึ้นมาท่าวันทาค่ะท่าวันทาคือท่าก้มโค้งอย่างนี้แล้วเราก็เก็บมือเป็นท่าเตรียมวันทาแล้วก็ย้อนกลับมือเป็นท่าเตรียมมีบางคนยังจำสับสนใช่ไหมลูกไม่เป็นไรลูกค่อยๆทำเดี๋ยวก็ทำได้ทีนี้คุณครูบอกแล้วคุณครูจะไม่บอกแล้วนะคะว่าผิดหรือถูกเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าคนไหนทำผิดหรือถูกโอเคไหมคะสองคนนี้นั่งห่างๆกันหน่อยได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยหนูนั่งติดกันเวลาก้มกราบเป็นยังไงหัวติดกันไหมหัวติดกันไม่ได้เอาใหม่ค่ะถ้าเตรียมพร้อมนั่งให้เรียบร้อยอัญชลีวันทาอภิวาสก้มกราบลงไปเลยลูกหัวติดพื้นค่ะหน้าผากจะหลดกับพื้นอัญชลีขึ้นมาลูกวันทาก้มโค้งอภิวาสกราบลงไปไอ้หนูลูกเนี่ยหัวมันมือมันห่างไปหนูเอามือให้ชิดกว่านี้เอาแค่นี้หัวหนูลงได้ไม่ต้องห่างเกินไปเอาใหม่อัญชลีวันทาอภิวาสขึ้นมาอัญชลีครูจะไปเร็วแล้วนะวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสวันทายังไงก้มลงไปลูกวันทาแล้วก็เตรียมมือท่าเตรียมค่ะเราจะนั่งท่าเตรียมก่อนนั่งให้ดีลูกไม่เราจะไม่โยมาข้างหน้าอย่างนี้เรานั่งตัวตรงสง่างามนั่งแบบผู้ชายสง่างามพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีกี่จังหวะ
2: จังหวะ
0: มีอะไรอัญชลีวันทาอภิวาสนักเรียนเริ่มเลยนะคะคุณครูจะไปทีละจังหวะชัชกันและเวลาท่าวันทาคือท่าก้มศีรษะลงใช่ไหมลูกปลายนิ้วโป้งจะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ระหว่างคิ้วหรืออยู่ตรงจมูก
1: ระหว่างคิ้ว
0: อยู่ระหว่างคิ้วอย่าทำผิดนะท่านี้ครูเห็นบางคนทำผิดเริ่มท่าเตรียมค่ะอัญชลีหนูลูกมือเหมือนดอกบัวไม่มีการกางแบบนี้เราจะหุบมือให้เรียบร้อยวันทาก้มลงไปอภิวาสกราบผู้ชายลูกหนูกราบต่อเข่าจริงแต่หนูต้องเว้นจังหวะให้หน้าผากหนูติดกับพื้นด้วยเรากางแขนออกนิดนึงแต่ว่าทำสวยและขึ้นมาอัญชลีขึ้นมาท่านี้วันทาก้มลงไปอภิวาสกราบอัญชลีวันทาอภิวาสแล้วก็ขึ้นมาด้วยท่าวันทาท่าวันทาคือท่าก้มโค้งแล้วก็เอามือวางไว้ที่หน้าขาให้เรียบร้อยอันนี้คือท่าจบ จำได้ไหมคะท่าจบคือท่าอะไรเอ่ยท่าวันทาไหมใช่ไหมใช่คือท่าวันทาคือท่าทำยังไงวันทาคือก้มศีรษะลงแล้วก็หลังจากหนูก้มศีรษะลงให้เอามือทำไมลูก
2: ว
0: างไว้ที่ตักให้เรียบร้อยหนูต้องทำให้ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอาทิตย์หน้าเราจะไปไหนกันเอ่ย
2: วัด
0: เราจะไปวัดนะคะถ้านั้นเราไปวัดเราต้องกราบให้ถูกต้องนะคะให้กับเพื่อนๆปลายทางรู้ด้วยนักเรียนหนูนั่งท่าเตรียมให้เรียบร้อยนะคะเอามือวางไว้ตรงหน้าขาของตัวเองผู้ชายนั่งแตกต่างจากคุณครูมีใครนั่งผิดไหมคะโอเคนั่งถูกทุกคนเลยนะคะนักเรียนอัญชลีวันทาอภิวาทกราบมือต่อเข่าลูกขึ้นมาอัญชลีขึ้นมาเหมือนเดิมวันทาอภิวาทขึ้นมาลูกอัญชลีวันทาอภิวาทไอดีทำใหม่ไอดีทำผิดลูกขึ้นมาก่อนลูกเพื่อนทำผิดค่ะเอาตั้งแต่ท่อนแรกเพราะว่าไอดีไม่มีสมาธิไอดีไม่มีสมาธิเอาใหม่อัญชลีมือเอาลงมาอยู่ระหว่างอกลูกนิ้วไม่ห่างกันนะคะนิ้วชิดนะวันทากราบระหว่างหัวคิ้วอภิวาทอันนี้ถูกอันนี้ต่อเข่าหน่อยลูกอึ๊บขึ้นมาอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคขึ้นมาหนูต้องต่อเข่าให้คุณครูตรงนี้นะแขนข้อ2หนูอยู่ต่อเข่าตรงนี้นะผู้ชายหนูไม่ได้ค่อมเข่าเหมือนผู้หญิงนะลูกอัญชลีวันทาอภิวาทแล้วก็ขึ้นมาท่าวันทาลูกท่าวันทาคือท่าก้มโค้งแล้วก็วางไว้ท่าติดเหมือนเดิมเริ่มท่าแรกอัญชลีเอามือวางไว้ระหว่างอกวันทาก้มโค้งลงไปอย่างนี้หัวแม่มืออยู่ระหว่างหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วตรงนี้นะลูกทำให้ถูกนะคะเอาใหม่มีบางคนทำผิดเอาใหม่อัญชลีไม่เอาหัวแม่มือขึ้นไปตรงนี้ลูก
1: คนนี้เขาบอกว่าหนูทำผิด
0: อ๋อเหรอหนูทำถูกแล้วโอเคพร้อมใหม่ทำใหม่เอามือท่าเตรียมก่อนอัญชลีวันทาก้มลงไปอภิวาทไม่ต้องมองเพื่อนค่ะอัญชลีวันทาไอ้หนูผิดลูกหนูชื่ออะไรนะอัญชลีอัญชลีคือท่านี้ลูกคือมืออยู่ระหว่างอกไม่ใช่วันทาถ้าท่าวันทาอยู่ท่านี้ค่ะโอเคไหมเอาใหม่อัญชลีวันทาอภิวาทขึ้นมาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาวันทาให้ถูกอภิวาทขึ้นมาท่าวันทาค่ะท่าวันทาคือท่าก้มโค้งอย่างนี้แล้วเราก็เก็บมือเป็นท่าเตรียมวันทาแล้วก็ย้อนกลับมือเป็นท่าเตรียมมีบางคนยังจำสับสนใช่ไหมลูกไม่เป็นไรลูกค่อยๆทำเดี๋ยวก็ทำได้ทีนี้คุณครูจะบอกแล้วคุณครูจะไม่บอกแล้วนะคะว่าผิดหรือถูกเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าคนไหนทำผิดหรือถูกโอเคไหมคะสองคนนี้นั่งห่างห่างกันหน่อยได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยหนูนั่งติดกันเวลาก้มกราบเป็นยังไงหัวติดกันไหมหัวติดกันไม่ได้เอาใหม่ค่ะ าเตรียมพร้อมนั่งให้เรียบร้อยอัญชลีวันทาอภิวาทก้มกราบลงไปเลยลูกหัวติดพื้นค่ะหน้าผากจะหลดกับพื้นอ่ะอัญชลีขึ้นมาลูกวันทาก้มโค้งอภิวาทกราบลงไปไอ้หนูลูกเนี่ยหัวมันมือมันห่างไปหนูเอามือให้ชิดกว่านี้เอาแค่นี้หัวหนูลงได้เออไม่ต้องห่างเกินไปเอาใหม่อัญชลีวันทาอภิวาทอ่ะขึ้นมาอัญชลีกูจะไปเร็วแล้วนะวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทวันทาวันทายังไงก้มๆลงไปลูกวันทาอ่ะแล้วก็เตรียมมือท่าเตรียมค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะฝึกซ้อมนะคะนักเรียนนั่งท่าเตรียมไว้เลยนะลูกผู้หญิงนั่งท่าอะไรนะคะ
3: เทพธ
0: ิดาผู้ชายนั่งท่าอะไรเอ่ย
4: เทพบ
0: ุตรเอามือวางไว้ที่ไหนคะเด็กๆหน้าขานะคะเดี๋ยวคุณครูจะพูดทีละจังหวะและให้นักเรียนปฏิบัตินะคะพร้อมกันทั้งห้องเลยนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทวันทาแล้วก็กลับมาที่ท่าเตรียมค่ะเด็กๆ

0: เมื่อสักครู่นักเรียนได้มีการฝึกซ้อมการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ไปใช่ไหมคะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เอ่ยเด็กๆถูกต้องใช่ไหมคะการที่นักเรียนฝึกปฏิบัติในวันนี้นะคะเราจะไปใช้จริงนะคะในชั่วโมงถัดไปก็คือการเดินทางไปวัดเพื่อเข้าร่วมพิธีทางศาสนานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะมีตัวแทนนะคะของห้องนักเรียนต้นทางนะคะที่จะออกมาสาธิตนะคะหลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวปรบมือให้กับผู้หญิงและผู้ชายของห้องนี้หน่อยค่ะเชิญเอวาและออร์บิทหน้าชั้นเรียนเลยค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทวันทาักเรียนคะเมื่อสักครู่เพื่อนได้ออกมาสาธิตให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติเพียงเล็กน้อยนะคะแต่เพื่อนก็ทำได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนในห้องนี้และนักเรียนปลายทางนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมไม่เอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วผู้หญิงเรานั่งท่าอะไรคะ
1: เทพธ
0: ิ
1: ดาน
0: ั่งท่าเทพธิดาและผู้ชายนั่งท่าอะไรเอ่ย
1: เทพบุตร
0: ตอนนี้นักเรียนผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรหรือยังคะถ้ายังไม่ได้นั่งหนูนั่งให้เรียบร้อยเลยนะคะท่าเทพบุตรกับท่าเทพธิดาเราจะนั่งแตกต่างกันนะคะถ้านักเรียนเห็นว่าช่องระหว่างที่หนูจะกราบไปชนเพื่อนนะคะรบกวนนักเรียนช่วยขยับนะคะถอยหลังไปนะคะนิดนึงหนูจะได้กราบได้นั่นเองนะคะพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วนักเรียนนั่งท่าเตรียมค่ะนำมือวางไว้ที่ไหนคะที่หน้าค่ะหรือตักของตัวเองนั่นเองนะคะพร้อมนะคะผู้ชายพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ผู้หญิงพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ผู้หญิงแถวที่หนึ่งคะหนูขยับตัวออกไปหน่อยได้ไหมคะหนูดูแถวให้ตรงกับเพื่อนนะคะเวลากราบหนูจะได้กราบได้นะพร้อมนะคะท่าเตรียมอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทวันทาและหนูก็กลับมาท่าเตรียมเหมือนเดิมค่ะลูกนั่งให้เรียบร้อยนะคะหนูนั่งขัดสมาธิได้นะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่นักเรียนในห้องนี้และนักเรียนปลายทางนะคะได้มีการกราบเบญจางคประดิษฐ์พร้อมๆกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะถามนักเรียนว่าการฝึกซ้อมการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรกับนักเรียนบ้างคะใครจะเป็นผู้ตอบเอ่ยนักเรียนผู้หญิงใช่ไหมคะหนูหยิบไมค์ขึ้นมารอเลยนะคะแล้วฟังคำถามคุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณครูถามว่าการฝึกกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์มีประโยชน์อย่างไรกับนักเรียนบ้างคะ
2: นำไปใช้ที่วัดค่ะ
0: นำไปใช้ที่วัดใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเราไปดูคำตอบกันนะคะใช่แล้วค่ะ ช่วยให้เรากราบพระได้ถูกวิธีตามหลักพระพุทธศาสนาถ้านักเรียนเดินทางไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่หรือนักเรียนไปเจอกับพระพุทธรูปนักเรียนสามารถทำไมลูกกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ถูกต้องนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกับนักเรียนเลยนะคะเกี่ยวกับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองค่ะคุณครูอยากจะถามว่าการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เราจะนำไปใช้ในโอกาสใดบ้างเอ่ยอีคิวใช่ไหมคะอีคิวจะเป็นผู้ตอบใช่ไหมคะหนูส่งไมโครโฟนให้เพื่อนหน่อยค่ะฟังคำถามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูถามว่าการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสใดบ้างคะ
2: ที่วัดครับ
0: ไปที่วัดใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยค่ะนักเรียนคะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะที่เราได้ฝึกปฏิบัติในวันนี้นะคะนักเรียนจะนำไปใช้ตอนไปวัดนะคะก็คือการกราบพระรัตนตรัยนั่นเองนะคะหรือนักเรียนจะนำไปใช้ในตอนที่นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านนั่นเองค่ะนักเรียนคะการฝึกปฏิบัติในวันนี้หนูคิดว่าตัวเองทำถูกต้องไม่เอ่ยถูกต้องใช่ไหมคะในครั้งถัดไปนะคะเราจะไปเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะคะคุณครูจะพานักเรียนต้นทางนะคะไปวัดนะคะที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเรานั่นเองเพื่อนำในเรื่องของการสวดมนต์และแผ่เมตตาหรือการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะไปใช้ให้ถูกต้องนั่นเองนักเรียนคุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกลับไปฝึกซ้อมการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ให้ถูกต้องนั่นเองนักเรียนคะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เรากราบทั้งหมดกี่จังหวะเอ่ย
1: 3
0: จังหวะใช่ไหมคะ3จังหวะมีอะไรบ้างคะ
1: อ
0: ั
1: ญชลีวันทามอภิวา
0: เก่งมากๆเลยค่ะและเราใช้อวัยวะทั้งหมดกี่ส่วนคะสำหรับการสัมผัสพื้น5ส่วน

0: มีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆมีหน้าผากมีอะไรอีกคะมือและก็ข้อศอกทั้งสองข้างใช่ไหมคะและหัวเข่าของนักเรียนติดพื้นไม่เอ่ยสัมผัสกับพื้นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราใช้อวัยวะทั้งหมด5ส่วนนะคะในการสัมผัสกับพื้นนั่นเองนะคะคุณครูอยากจะฝากนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปฝึกซ้อมให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยจะถามคุณครูไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันในชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดจำพวงพลบขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเอ๊ะเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาก็คือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำก็สบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยการดูแลกันอ่ะ

ผมเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักและห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ฮวนกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประชากรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลธรรมภาคก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว
0: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรง

ให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกและต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลยทั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคนึงเลยนะฮะเขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวสระยาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5 ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพเท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติ

งานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นทรงไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการน้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมราภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏ

0: ว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt ก็แปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15ปีแล้วแต่ green belt นี่ green มันไม่ค่อย green แล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เมืองมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายและก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงมักกะสันเปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสบนิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่ พวกเราที่

ช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับ

วลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาอากาศที่ดีกว่าครับ

0: สุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
1: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
2: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
0: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่กับการปลูกผักมากขึ้นครับ
1: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดรักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
0: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามไม่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากระเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นค่ะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกบัวค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนที่สายคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดๆๆล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารพักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยอร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาเลยอย่างเงี้ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
8: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
3: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
9: ผักเนี่ยอาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
3: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
10: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่หน้า

0: คุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกไหมฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่1,000เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะ100นึงก็100เรื่องอ่ะนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกบุกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
2: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
1: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
0: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
3: แต่นะคะที่มาจากนำวานอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คืนทุกเดือนค่ะเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
4: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
0: ่เรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
1: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เขาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
0: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไปใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
4: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็ง ราวกับว่าจะกั้นขวางมิ

0: าพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
2: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
3: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
4: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
0: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาคูแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊กสาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอานะที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: เอาไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได้ค
0: ่ะไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: นี่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมวันไหนชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ด
0: ๆมันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะเป็นไงคะ
0: หนึบๆสุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบๆเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอ่ะอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากๆอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: จ้ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: เติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยควนๆก็ได้ค่ะ
0: เป็นแบบ
1: เพราะว่าโจ๊กมันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อน
0: โอ้ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: พอมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
0: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
0: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยำมะตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกปกติเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่วันนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในครับ
2: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
0: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม้
2: ต้นไม้
0: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
2: ครับครับครับ
0: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
2: ต้นไม้ครับ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
0: ทั้งต้นเลย
2: ต้นเลย
0: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
2: ต้องโค่น
0: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วเจ้าที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
2: ไม่หมดครับมีกระแหน่งแตกขึ้นมาใหม่ครับ
0: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
2: ไม่ตาย
0: มันจะงอกเอง
2: ใช่ครับที่โคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกขิงพวกข่านั่นแหละ
0: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
2: ไม่มีวันหมด
0: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับ เดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ๆ
2: ครับ
0: ต้นนึงเนี่ยโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
2: ได้ได้เยอะครับได
0: ้เป็นร้อยกิโลอันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
2: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
0: สาคูที่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไง
2: อันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
0: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
2: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้พอใจใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
0: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
2: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสี
0: ก
2: ็มา
0: แทนที่สาคูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ประมาณ20กว่าปีครับ
0: โอ้โหแล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
2: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
0: คือเราก็จะตัดไล่ๆไปต่อไล่ไปเรื่อยๆ
2: ครับ
0: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
2: โตแค่นี้แหละ
0: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานมันมีผลกับแป้งกับรสชาติมั้ย
2: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
0: อ๋อที่เป็นกิ่งๆน่ารัก
2: ใช่ใช่มันกำลังออกดอก
0: อ๋อ
2: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
0: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไหมดอกอ่ะ

0: มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
1: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรไหมถึงจะมีดอกหรือมีได้ทุกฤดู
0: มีทุกฤดูต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
1: เหมือนลมปากตรงกลางอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนี้สองคนคืออ๋
0: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
1: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยต้นไม้คนแล้วสุดยอดอุ้ยคนเดียวอะคนละคนเดียวเลยอ่ะ
0: คนเดียวคนเดียว
1: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
0: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
1: แล้วพวกยอดใบอย่างนี้ไปทำอะไร
0: อันนี้ก็ไม่มีแล้วขอทิ้งไปเลย
1: ขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยต้องอย่างนี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี
0: ้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล้ว
1: โอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
0: ครับครับ
1: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
0: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
1: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลย
0: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
1: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
0: ์สายพานรถไถ
1: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่อง่ายง่ายเนี่ยมามันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะมีคนช่วยเข็นผมว่าทำไมมันลากง่ายโหพ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
0: ลองดู
1: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบเนี้ย
0: ลองชิมได้
1: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
0: ได้ครับได้ครับ
1: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดผมโดนมาเยอะแล้ว
0: รสชาติมันออกมัน
1: อ่ะตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
0: มันเป็นสาคู
1: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
0: เหมือนม
1: ันพ่อไม่ปลูกมันพ่อไปปลูกสาคูทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
1: พ่อไปได้ผมยอม
0: แป้งไงตรงแป้ง
1: เอาตรงๆนะพ่อ
0: เราเกลียวแล้วก็คายทิ้งเลยเสร็จ
1: มันไม่อร่อยอ่ะ
0: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
1: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
0: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
1: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
0: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
1: ้ ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
0: ฝาด
1: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
0: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
1: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
0: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิมแต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เยอะ
1: ๆพ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าโอ้โห
0: แรงแรงแรงแรง
1: โอ้โห
0: แรงกว่านี
1: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
0: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
1: โอ้โหสองทีสามทีตีทีเรียบร้อย1ท่อนไหนๆพ่อๆผมขอลองบ้างนี่ๆๆๆๆๆคุณผู้ชมดูนะนี่ดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
0: เอาแรงๆๆๆรอยีนึงอ๋อแตกไปเลย
1: รออยู่ดิของจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลยผ่านพอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
0: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับก็นี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
1: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
0: ใช่
1: ก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอัน

0: สบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโ
1: อ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อพ่อ
2: ก็เอามาคั้นในถัง
1: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งอ่ะมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปมันจะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
2: เหมือนเลยครับเหมือนเลยคร
1: ับแล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
2: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
2: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
1: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
2: ไม่ขุ่นได้ไ
1: หมอ๋อในเวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
2: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
1: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
2: เหมือนกันมารวมกัน
1: เอามารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหางไม
2: ่ไม่ไม
1: ่แล้วพวกกากเราไปทำอะไรอะครับพ่อ
2: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได
1: ้พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
2: ครับ
1: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
1: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
2: ครับ
1: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
2: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได้นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
1: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
2: ยกตัวอย่างผ้าผืนนุ่น
1: อ๋อเนี่ยผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องอันนี้ไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับ
2: เดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อน
1: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็นพ่อไข่
2: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือจะเป็นพ่อไข่
2: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
1: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะเพราะพ่อไข่ใจเย็นพ่อไข่ใจเย็นโอ้โหถือไม้เด้อใจเย็นโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงทำยังไงเดี๋ยวพ่อทำให้ดู
2: มาทุบๆมาตี
1: อ๋อตีให้มันเสด็จอย่างนี้เหรอนี่แน่
2: ตักหลวงไกลมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
1: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงอะพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปก็ไอ้ผมรอทั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
3: ได้ค่ะได
1: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
3: แป้งสาคูผม
1: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อไม่ถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
3: ใช่ค่ะจะติดกระโดง
1: โ
3: อ้นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
1: แล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
3: ไม
1: ่อ้าวพลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ซะงั้น
3: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
1: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
3: ใช่
1: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงด้วยอ่ะ
3: ไม่มันจะไม่กลมต้องว่าแบบนี้
1: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคันเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
3: ใช่
1: ได้ไหมแม่อย่างนี
3: ้ได้ก็ได้แล้วแต่จะทำยังไง
1: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
3: นะไม่ก็ดูอยู่
1: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่ผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
3: ถ้าเราทำแท่งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้อง
1: ร่อนอ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร่อนอ๋อร่อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
3: ทำเป็นเม็ด
1: โอเคเข้าใจแล้วครับ
3: แต่ถ้าเป็นผงตากแห้งแล้วขายโลละ120
1: อ๋อจะง่ายกว่าอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
3: ถ้าตากเลยค่ะ
1: ตากไว้นานไหมครับ
3: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได้
1: เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการ

0: กินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ดาเมียนครับต่อไปเราได้แป้งมาแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี
1: ้ทำขนมขี้มันค่ะ
0: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
1: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
0: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
1: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
0: อันนี้คือกะทิ
1: ค่ะนี่ใช้อาชาชวนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
0: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
1: กะทิ 1,500 กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
0: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
1: น้ำตาล1ประมาณ400กรัมอะค่ะ
0: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทัพพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
1: ้ใช่
0: ใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
1: ทุกงานเลยค่ะทุกงานเลย
0: ทุกงาน
1: ค่ะงานบวชงานยำมโนรางาน
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
1: มี
0: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
1: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
0: ็โอ้ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
1: ขี้มันขี้มันค่ะขี้มัน
0: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
1: ค่ะ
0: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอ่ะแม
1: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเหตุผลขนมขี้มันโอ้โหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: สาคูนี่มันเป็นแป้งมาจัดจันนะคะทำได้ทุกขนมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
0: แป้งสาคูก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
1: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
0: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได
1: ้
0: กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวเอาทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำอ่อส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนให้มันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นอ่อส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผม

0: แล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินออกส่วนแบบปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบๆด้วยอะ
2: มีเม็ดๆด้วย
1: ใช่มันไม่เหมือนกันอะเฮ้ยอร่อยอะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอ่ะอร่อยมาก
2: อยู่ที่นั่นมาขายเลย
1: ที่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
2: ได
1: ้สุดยอดแม่แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามเลยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
2: ข้าวสารข้าวต้มมือขนมลาช่องขนมควนจิ้มมันขนมเปียกปูนขนมสาคูตะเนียพืช
1: แม่ชอบค้าขายเหรอ
2: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
1: เอาแล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
2: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
1: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอ่ะ
2: เป็นทำนาก็นอกจากคนที่บ้านอ่ะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองก็สาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูนั่นก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
1: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่มีลูกไหมครับ
2: มีค่ะ
1: แล้วลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
2: ชอบอ่ะเพราะลูกนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจ
1: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคู
2: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
1: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมดแล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
2: ่ถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำมาแล้วถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
1: บอก
2: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู่
1: มันก็เลยเป็นเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
2: เราต้องสาคูค่ะเราต้องสาคูนี่พ่อแม่ก็เป็นคนแรกที่ทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
1: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกินขนุนกับกินสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีดิมาลองลอดช่องบ้างอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
2: ันแบบมันมีกลิ่น
1: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอ่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอ่ะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี้ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
2: ทุ่งแกเชย
1: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบเพื่อจะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณนะคะเต็มมาก
1: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบายบาย

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านเขาแล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอก

0: สมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี่ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
1: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังๆก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
0: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดบ้านนี่100ตารางวาค
1: ่
0: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
1: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
1: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
0: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
1: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
0: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
1: มีอยู่ทั้งหมด
0: 10บ่อ
1: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
0: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
1: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
0: ใช่
1: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
0: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
0: นี่ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: ก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะ คือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่

0: เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับพี
0: ่อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแปลกยางคาแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่
0: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาค่อยทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กะเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์ม ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้ง

0: ไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้โหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: คือของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าGreenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะ Challenge อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่มคลีนเนอรี่แชลเลนจ์ของเรานี่ตั้งมานานยัง
4: ก็18ปีกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่เนี่ยอะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
5: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที
4: ่
5: เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้
4: ได้ตลอดเรารีวิวเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
3: อันนี้ก็ชุดกันก็เยอะนะคะ
5: เราเคยเจอจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะน
3: ั้
5: นเหล
3: ือ
5: ดีกว่า
4: ครับ
6: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายตกขวา
4: ครับ
6: เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
4: ครับ
6: ชุดนี้ชุดประจำตัว
7: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
4: นี
7: ่นะคะ
4: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะถุงผ้า
7: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
4: ี่นี่ของน้องน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
7: นั่นแหละนั่นแหละ
4: ตะไคร้ตะไคร้เห็นมีภาชนะมีฟินโตเดี
5: ๋
4: ยวมาเป็นเถาเลยแหละครับแล้วของน้องน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
4: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
4: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
4: นะครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
6: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วเขาจะมีการถ่ายรูป
4: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค30ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: อันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมรถถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
2: ้ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให
1: ้
2: คร
1: ับ ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
3: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
4: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: กล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยเออใช่ใช่ถือนี่ทันอ๋อไม่
4: อ
1: ๋
4: อไม่ต้อง
1: จริงจริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
5: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
5: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
5: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
3: นะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี้ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
5: ถ้าไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
6: อ่ะเอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ปิ่นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้ได้ขอบคุณมาก
7: มีชุดก็มี130
1: 40 100เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
2: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
2: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยัดหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
5: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
8: ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
5: นี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมต้องสั่งไว้เองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปผุดร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
5: ร้อนอ่ะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแรกคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 12 12 ชิ้นเต็มเน้นเน้น
9: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับ ะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
0: นะครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
7: จิ๋วตั้งค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
0: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
7: 45ชิ้นค่ะ
0: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
10: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
0: นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับเท่าไหร่ครับ
7: กี่
0: ชิ้นครับ
7: 66ช
0: ิ้
7: น
0: ค่ะขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดเป็น100ชิ้นเลยนะครับจาก1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงนะครับ
10: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
0: ครับ
10: อันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเนี่ยพอถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
0: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้ราย

0: ชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ราจะไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยค่ะ

0: โอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
1: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
1: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
1: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
1: คร
0: ับเราก็เลยหาเอง
1: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
1: ได้ว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
1: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
1: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
1: ครับผม
2: เองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
1: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
1: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
1: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
1: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่าๆ
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
1: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะประมาณผมก็ติด8แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางกวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

ากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้

0: ึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนประตูขึ้นมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะเริ่มเห็นแล้วด้วยอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากกับฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
0: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะ
3: ปาก
0: อย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
0: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
0: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
0: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นเลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
3: ใช่
0: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
0: นี่แหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
0: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
0: อย
2: ่
0: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
3: ไม่ต้องก็ได้
0: ไม่ต้องเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนออกทะเลค่ะ
0: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่ค่ะ
0: พอได้ปลามาก็ทุกใส
3: ่ไว้เ
0: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
3: แบบให้ให
0: ้ง่ายง่าย
3: ใช่ค่ะ
0: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
3: บุกพอแตก ก็ตำเลย
0: น้ำนิ่งก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
3: เอ้มันจะเดือด
0: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
3: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
3: ชิมได้เลย
0: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังเลยค่ะ
3: ค่ะเติมส้ม
0: มะขามเหรอ
3: ใช่ค่ะมะขาม ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
3: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
0: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวเป็นเค
0: ็
3: ม
0: คือชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
3: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
3: ปลาทูสดสด
0: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
3: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
3: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
3: หอม
0: หอมมาก
3: หอมมากเลย
0: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: นึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้าคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ถูกก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะเข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปันหู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
0: นี่คือปันหูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองกินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเดียวนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยนะ
2: ปลามันสดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมาเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
3: อร
0: ่
3: อยมาก
2: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: กับเซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ Amarin TV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า 100,000 ไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปะกากะยอหรือว่าเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นต้นทางของปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อโครงการหลวงได้เล็งเห็นปัญหาและนำเอาองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่นี่จึงเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งนับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันยิ่งทำให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบารมีของพระองค์ท่านก็เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอันมากในปัจจุบัน

0: ันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของราษฎรทุกมิติทั้งระบบก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ
1: เลอตอภาษากะเหรี่ยงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนอันไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคำโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9นะทรงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512โดยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี35 2535องค์ท่านก็ประทานพระนโยบายว่าให้แปลสภาพเป็นมูลนิธิเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับมีความยั่งยืนนะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทั้งพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวทางก็คือว่าโครงการหลวงเนี่ยจะไม่ขยายละเราจะมีแค่4สถานีวิจัย3ที่4ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมแล้ว38แห่งนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มาสนองพระรามหลีก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อมาขยายงานโครงการหลวงนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปส.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดแต่ประเทศไทยในปี51มติที่ประชุมกปส.ก็บอกว่าอยากให้โครงการหลวงมาช่วยโครงการหลวงณเวลานั้นด้วยประชาบายเราไม่ขยายแล้ว
0: ค่ะ
2: เราก็เลยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรับไปดำเนินงานสถาบันวิจัยพัฒนาสูงก็ไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วยเขาก็ทำแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58พอมีการประชุมกปส.ในปี58ปรากฏว่าพื้นที่ฝิ่นมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณเวลานั้นเขาเลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทำงานที่สำคัญผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเส้นทางคมนาคมจำกัดยากแก่การเข้าถึงมันจึงทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะประการที่สองคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเพราะด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือมีการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องถางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับมันทำให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโล้นอย่างว่างหวังและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและประการที่3ก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเหมาะสมแล้วก็พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่รับการพัฒนาประชาชนมีความยากจน
0: แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่
2: ใช่ครับเนี่ยคุณภาพชีวิตก็ต่ำกว่ามาตรฐานประกอบกับณเวลานั้นเนี่ยองค์ประธานหมู่ที่การหลวงก็คือหม่อมเจ้าพิสเดชรัชนีองค์ท่านอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อถวายเป็น

0: ลายกุศล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิเดชมาราชบรมราชภิษฐ์ในรัชกาลที่9แล้วก็เลยให้มูลที่องค์การหลวงมาตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลื่อต่อขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: และนี่คือที่มา
1: ต่อ2รัชกาลนะคะที
0: ่
1: น
0: ี่ค่
1: ะเพียงแต่ว่าพอเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่10อย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี้
0: ใช่ครับ
1: การดำเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เราเห็นว่าจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อนแต่เหตุใดจึงได้รับการยกระดับแล้วก็มีพระบรมราชชนนิฉัยจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันจนกลายเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่10คะ
0: ครับตามที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชในวันที่1ธันวาคม2559
1: ค่ะ
0: มันเป็นรอยต่
1: อ
0: นะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการบริหารมูลที่องค์การหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขาบอกว่า เรามาทำงานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงานพระบาทสมเด็จหัวรัชกาลที่9ซึ่งผมเราก็คิดว่ามันไม่เป็นการสมควรเราก็เลยมีมติก็คือทำเรื่องกราบถวายพระบาทสมเด็จหัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมราชมีชัยว่าจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี
1: ้
0: นะซึ่งพระบาทเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่สมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิทธิพลเป็นสมเด็จพระบรมราชสารีราชถ้าอย่างคุณมาตั้งแต่ปี13
1: ค่ะ
0: นั้นท่านรู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเมื่อท่านทราบเรื่องปุ๊บท่านจึงมีพระบรมราชวิชัยโปรดเกล้ารับศูนย์พัฒนาของการหลวงเลยต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชบายว่าให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะตามแผนแม่บทที่เราทูลเกล้าถวายขึ้นไปนี่คือเป้าหมายคุณที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวงที่ศูนย์เลอตอนนี้มากหรือยังคะ
0: ครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็มาปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2561
1: ค่ะ
0: ขึ้นมาเนี่ยเรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขาเพราะเส้นทางมันลำบากมาก
1: ค่ะ
0: พอเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำนู่นทำนี่พอเขาเอาผลผลิตมาขายให้เราบางครั้งเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลย
1: เพราะว่าการจราจร
0: การจะมันไม่ได้
1: จ
0: นไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องทำตามอย่างไรที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้เขาต้องเห็นผลสำเร็จนะครับเราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลักสิบพอต่อมาเขาเห็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นหลักร้อยนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้มี527ครัวเรือนที่มาร่วมตามวิถีของแบบ Royal Project Model ของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเขาเรียนว่าเราก็เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆระวางแผนเนี่ยเราก็ทำงานเราแบ่งเป็นระยะนะฮะระยะที่1ละเร่งด่วนเราก็ต้องทำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟิตทำยังไงให้ฟินหมดไประยะที่2คือทำแผนได้บทให้สมบูรณ
1: ์
0: ก็คือเอาอาจารย์นักวิชาการมาช่วยกันคิดแล้วก็ทำแผนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชวิชัยแล้วก็ระยะที่3คือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนได้บทสู่ความยั่งยืนขณะนี้เราเดินอยู่เป้าหมายตรงนี
1: ้
0: ซึ่งต้องเรียนว่าหลังจากพระองค์ท่านรับเป็นโครงการแรกในราชสมัยแล้วเนี่ย มันเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด
1: ท
0: ั้งก้าวกระโดดซึ่งเนี่ยด้วยพระมหากรุณาจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือศูนย์เรือต่อเนี่ยเป็นต้นแบบการนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่5ปีนะตอนที่เห็นเนี่ยแหละครับเน
1: ี่
0: ยประสบความสำเร็จมากผมไปเปิดดูภาพเก่าๆเนี่ยเอาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อแห่งเนี้ยเดิมเนี่ยคือภูเขาหัวโล้นนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่ามันจะสำเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จแล้วเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวเขียวขจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยก็มีปัญหาและวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีนู่นนั่นนี่จะ
1: ให้มาดูให้มันลงมือทำ
0: ลงมือทำอันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับหลังจากเข้ามาทำเราก็ไปขยายผลในส่วนที่เป็นพื้นที่เขาเองทำกินแล้วทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทำงานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นความยากจนนะครับจากเดิมเนี่ยยากจนตอนนี้พ้นเส้นความยากจนและมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไปเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีและเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนวัยรุ่นเรามีโครงการอสมน้อยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราใส่ใจเรื่องพวกนี้เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขศาลาประชาชนสะดวกเลยกลายเป็นที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่มาหาหมอที่นี
0: ่ครับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนไม่ค่อยตกแต่ตอนมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อยากจะเรียน
1: ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่การมาสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะตอนเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกัน
2: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูเวียนนะคะ
1: ค่
2: ะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เริ่มยังไงคะ
2: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำไปแนะนำถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่าจะรอปลูกผักดูไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไห
1: ม
2: เขาก็แนะนำให้เราปลูกอันนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอปลูกดูมาประมาณ2ปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ครั้งแรกเลยจำได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอ่ะปลูกอะไร
2: รอบแรกปลูกผักเหรอปลูกกวางตุ้งค่ะ
1: ปลูกกวางตุ้งยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะครึ่งแปลงปกตินะคะปลูกแต่ว่าครึ่งแปลงแต่รอบแรกไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการปลูกค่ะ
1: ยังทำไม่เป็น
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ต่อไปเราก็จะซื้อขี้หรือซื้ออะไรขี้งัวขี้ควายเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็หมักแล้วก็ใส่ในแปลงค่ะต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะ
1: โอ้แสดงว่ารอบแรกเนี่ยผักก็ยังไม่งาม
2: ไม่สวยเลยค่ะ
1: แต่ก็ขายได้ไหม
2: ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะ
1: ยังไงก็รับซื้อเป็นกำลังใจให้เราก่อนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: และหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
1: พอล็อตที่สองผักสวยเลยใช่ไหม
2: ค่ะก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะ
1: จากกวางตุ้งแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะ
2: เป็นเบบี้คะน้าอกแดงอกเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ปลูกมา 4-5 อย่างแล้วค่ะ
1: ก็คือเป็นผักที่โครงการหลวงรับซื้อแล้วก็นำไปจำหน่าย
2: ค่ะ
1: อ๋อส่วนใหญ่ทำเป็นผักสลัดอะไรต่างๆนานาเนา
2: ะ
1: เข้าครัวโครงการหลวงด้วยแล้วก็ขายเป็นผักสดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คือปลูกได้หลายชนิดแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนยังไงบ้าง
2: มันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี่ไม่มีโครงการหลวงนี่ไม่มีรายได้เลย ไปไล่ไปสวนอย่างเดียวได้กินแต่ข้าว เราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโครงการหลวงเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้ตามผักเราก็จะได้มีกำลังใจด้วยค่ะ
1: ค่ะพอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบนึงเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร่
2: ถ้าเป็นพวกคณะได้อยู่ประมาณ 5-6,000 อยู่ค่ะค่ะ
1: 5-6,000
2: ค่ะ
1: ใช้เวลากี่เดือนเราทำอย่างนั้นน่ะ
2: ใช้เวลาโดมหนึ่งใช้เวลา 22-25 วันค่ะ
1: ไม่ถึงเดือน
2: ไม่ถึงค่ะ
1: ไม่ถึงเดือนก็ได้ 5-6,000 บาท
2: ค่ะ
1: แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มีอย่างถูกอย่างแพง
2: ถ้าเป็นพวกคอพวกสลักอันนี้ราคามันจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะได้ดีกว่านะคะ
1: ค่ะยิ้มขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วที่บ้านแล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกัน
2: ทันอยู่ค่ะ
1: นาก็ทำอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็ขึ้นโรงเรือนทำแปลงผักแบบนี้
2: เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเย็นก็มาครึ่งแปลงครึ่งแปลงเช้าเย็นตอนกลางวันแล้วก็ไปทำนาได้นะคะ
1: ตอนแรกที่โครงการหลวงเขาเข้ามาให้เราปลูกผักอะค่ะ
2: ค่ะ
1: เขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงหรือเราสร้างเอง
2: โรงเรือนเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนตั้งแต่ทำข้างนอกแปลงข้างนอกแล้วก็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรือนแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกข้างนอกด้วยคนที่แบบมีที่เยอะๆมีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่
1: ะ
2: แต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำ
1: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
2: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
1: แล้วก็ทำง่ายกว่าระบบน้ำ
2: ใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ
1: ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็เก็
2: บขาย
1: เขาก็
2: ร
1: ับ
2: ซื้อค่ะ
1: หลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าอ้าวมาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเขาจะวางแผนให้เราว่าถ้าสมมติว่าเราเน้นปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซ้างอ่ะมันจะไม่ดีค่ะ
1: เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวมันผักมันจะไม่สวยด้วย
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะ
2: มีอยู่ประมาณ30คนนะคะแต่ว่าข้างนอกไม่หลักคือก็มีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยมีอยู่ประมาณ30คน
1: ค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมในหมู่สมาชิก
2: บางทีถ้าถือเวลาตากผักใช่ไหมตากสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวแล้วก็ไปช่วยเอามือกันนะคะก็ไปช่วยตากกันนี่ค่ะ
1: ค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: เปลี่ยนไปเพราะเราก็มีรายได้ในแต่ละเดือนเราก็ได้เงินทุกเดือนนะคะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทำแต่ไล่นามอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้อะค่ะ
1: mm-hmm. อ
2: ันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหมเราก็ได้เงินหมูเบียร์อยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
1: เออเยอะเลย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะ
2: จะบอกในหลวงว่าขอขอบคุณที่มาสร้างโครงการหลวงให้อะค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: ด้วยวิถีชีวิตของชาวปากาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นและงดงามผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอจากเครื่องมือกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปีผู้หญิงชาวปากาเกยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อการสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอตอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น
1: ที่ทำอยู่นี่เรียกว่ากี่เอว
4: กี่เอวค่ะ
1: ปากากยอเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหม
4: สมัยก่อนนี่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
1: เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้ว
4: ค่ะ
1: แล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหน
4: เมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือทอ
1: ใช้เอง
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วเริ่ม คิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่โครงการหลวงเข้านะคะ
1: ตั้งแต่โครงการหลวงเข้า
4: ค่ะ
1: จากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เอง
4: ใช้เอง
1: ในครัวเรือน
4: ค่ะ
1: พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำรายได้จากการทอผ้าใช่ไหม
4: ค่ะ
1: มันเริ่มยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะ
4: เขามาสอนย้อมสีก่อนค่ะย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็เขารับซื้อค่ะทอนเขาสร้างไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสั่งถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละ1,500ค่ะสีธรรมชาตินะคะ
1: ก็คือทางโครงการหลวงก็รับซื้อ
4: ค่ะ
1: จากที่เมื่อก่อนมีรายได
4: ้ตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะ
1: ตอนนี้มีรายได้แล้ว
4: ค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะ
1: งานหลักคือ
4: ทำไร่ทำสวนค่ะ
1: ค่ะงานหลักก็คือยังเป็นเกษตรกรกันอยู่
4: ใช่ค่ะ
1: ว่างจากการทำไร่ทำสวนก็มาทอผ้า
4: ทอผ้าค่ะเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลยค่ะ
1: เป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วย
4: ค่ะ
1: โอ้ดีเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในกลุ่มนี้คือมีสมาชิกกันกี่คนคะ
4: 20คนค่ะ
1: 20คน
4: ค่ะ
1: 20คนก็คือเหมือนกับดวงรพรหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนอ่ะทอเป็นอยู่แล้ว
4: ทำเป็นอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิก
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาทอผ้าส่งโครงการหลวงกัน
4: ค่ะ
1: แบ่งงานกันยังไงเวลาที่มีสมาชิกเป็น 10-20 คนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ
4: ออเดอร์มาค่ะ
1: ออเดอร์มา
4: ถ้าใครทำได้ลายไหนก็คือทำลายนั้นเลยค่ะ
1: อ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอลายนี้กี่ตัวลายนี้กี่ตัว
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาแบ่งงานกันในกลุ่ม
4: ใช่ค่ะ
1: คนนี้ถนัดทอลายแบบนี้คนนี้ทอลายแบบนี้
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างที่ดวงราพันทออยู่เรียกว่าลายอะไรคะ
4: อันนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะ
1: ลายเม็ดฟักทอง
4: ค่ะ
1: นี่ลายโบราณหรือว่าสมัยใหม
4: ่อันนี้สมัยกลางอะค่ะ
1: สมัยกลาง
4: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันไหนที่เก่าที่สุดเห็นว่าชุดนี้อย่างชุดนี้เก่าสุด
4: ชุดนี้ค่ะ
1: ชุดนี้เก่าสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมายังไงบอกเป็นร้อยปีแล้วอ่ะ
4: อันนี้เป็นไฟที่เขาปั่นเองนะคะ
1: เป็นไฟปั่นมือ
4: ปั่นมือค่ะ
1: สมัยบรรพบุรุษ
4: ใช่ค่ะ
1: อย่างนั้นเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: มันต่างจากผ้าสมัยนี้ยังไงอ่ะของโบราณมันต่างจากของสมัยนี้ยังไง
4: ต่างกันตรงที่ไฟนี่แหละค่ะ
1: อ๋อค่ะ
4: แต่ก่อนนี่คือไฟนี่คือปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองในไร่ค่ะปลูกเองปั่นเองทำเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ไฟนี่คือซื้อมาแล้วก็กำมันย้อมสีค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ไฟที่มีสำรูปแล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อน
4: ย้อมสีค่ะ
1: และเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือย้อมสีธรรมชาติ
4: ใช่ค่ะ
1: การย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะ
4: สีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส
1: ่สีสวย
4: ค่ะ
1: ไม่เป็นพิษด้วย
4: ไม่เป็นพิษใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้า
4: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะยันอยู่นะคะคือถ้าไม้ที่เราย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะ
1: ตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
4: มีรายได้ค่ะ
1: มีรายได้เพิ่มขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่มั้ยจะทอได้มากน้อย
4: ใช่
1: ได้ถ้าทอได้มากตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะ
4: ใช่ค่ะ
1: ใครทำมากได้มาก
4: ใช่ค่ะถ้าทอนเป็นเดือนนี่คือถ้าไม่ทำอะไรนี่คือได้หลายพันอยู่ค่ะแต่ถ้าเดือนหนึ่งนี่คือถ้ามีทำฟันนี่คือได้เดือนนี้เกือบเป็นหมื่นค่ะเด
1: ือ
4: นนึงได้ตังค์นะคะ
1: ได้ตังค์เป็นหมื่นเลย
4: ค่ะ
1: พอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลา
4: บันเดือก็ถึงบันเดือก
1: ็ค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้าง
4: ค
1: ่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ย
4: รู้สึกดีค่ะ
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อน
4: เคยได้ยินค่ะ
1: เคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นบ้างนะเคยคิดไหม
4: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะว่าโครงการหลวงเลอตอจะมาเนี่ยนานหรือยัง
4: นานแล้วค่ะ
1: นานแล้ว
4: ค่ะ
1: ดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
4: ดีใจค่ะ
1: ค่ะพอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลย
4: ค่ะ
1: มีรายได้เลยอยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆไหมคะ
4: อยากให้อยู่ตลอดค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ทอผ้าแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้นะเห็นว่าได้ไปสาธิตไปแสดงฝีมือถึงต่างประเทศเลยเหรอคะ ไปไหนมาคะ
4: ไปประชุม CND ที่กรุงเวียนนาค่ะ

0: ไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย
1: ค่ะ
0: คนเขาชอบไหมชาวต่างชาติ
1: ชอบค่ะ
0: ที่เขามาดูงานเรา
1: ชอบค่ะ
0: ไปกันกี่คนคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: ภูมิใจไหม
1: ภูมิใจค่ะ
0: นี่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการหลวงเรือตอนนี้คิดว่าจะได้ไปอย่างนี้ไหมเนี่ย
1: ไม่ได้ไปค่ะ
0: โอ้น่าภูมิใจมากๆเลย
1: ตอนนี้นี่คิดอยู่ค่ะว่าจะพัฒนาฝีมือยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจะได้ไปหลายๆประเทศ
0: ล่ะสุดท้ายอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงในหลวงโครงการหลวงมันลงพื้นที่เราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็โอ้สร้างรายได้จากการทอผ้าเนี่ย
1: ถ้าจะให้บอกท่าคือรู้สึกขอบคุณท่านแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนกลุ่มทอผ้าของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
0: ค่ะ
2: มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่39และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชสมัยโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดการปลูกฝิ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นชุมชนเข้มแข็งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
0: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงมีพระเชษฐภคินีคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและกนิษฐาสองพระองค์คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงสมิธเมืองซีฟอร์ดแคว้นซักเซสประเทศอังกฤษและในเดือนกันยายนปีเดียวกันได้เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคว้นซัมเมอร์เซตประเทศอังกฤษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศออสเตรเลียที่โรงเรียนคิงส์เขตพารามัตตานครซิดนีย์ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมทหารพุทธศักราช2515ทรงเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูนและทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์สาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา20พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดพระราชประเพณีในครั้งสมัยรัชกาลที่5ให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชบิดายังทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลาพงศ์อดุลยเดชจักรีนเรศยุพราช
วิสุทธิสยามกุฎราชกุมารในวาระสุภมงคลนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระเสวตฉัตร7ชั้นพระอนุราชมงกุฎพระมาลาเส้าสูงเครื่องทองคำลงยาพระแสงกระบี่สันปรุทองคำลงยาศีรษะนาคสามเสียนลงยามงคล8พระแสงฝักทองเกลี้ยงพระสังวานพระนกน้อยพระประคำทองคำพระกลิ่งทองคำสายทองพระตะกรุดทองคำลงยาประดับเพชรสายทองพระธรรมรงค์นพรัตน์ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมพระคนโททองคำลงยาพร้อมผ่านรองพระสุวรรณสีทองคำลงยาหีบพระสีไม้แดงหุ้มทองคำลงยาพร้อมผ่านรองที่ชงทองคำเครื่องพร้อมกากระบอกทองคำอันล้วนเป็นประหนึ่งเครื่องหมายว่าทรงได้รับพระราชภาระขององค์รัชทายาทที่ต้องทรงช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินและอาณาประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งแสดงถึงนามพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยดังความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่ณท้องสนามหลวงวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงใส่บาตรร่วมกับประชาชนเนื่องในงานพระราชพิธีสถาปนาพระนามาภิไธยนับว่าได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานที่ดีงามร่วมกับราษฎรนับเนื่องเป็นเวลากว่า40ปีที่ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจตามที่ได้ทรงปฏิญาณพระองค์ไว้ทุกประการทั้งด้วยการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรพระราชกิจใดที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ล้วนลุล่วงโดยไม่ขาดตกบกพร่องเช่นเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีประจำอันเนื่องด้วยวันที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าในการพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการประกอบอาชีพของประชาชนพระองค์ทรงตระหนักในคุณค่าความสำคัญของศิลปะวิทยาการทุกสาขาโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมทรงส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชูเพื่อทำรงรักษาให้คงอยู่ของมรดกคู่บ้านคู่เมืองเหนือสิ่งอื่นใดทรงเป็นแบบอย่างของลูกที่ทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูดังบทกลอนที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2515เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ความว่าขอน้อมกราบพระบาทมาบูชาพ่อพ่อเพียรก่อชายมาให้กล้าแข็งพ่อรักชายห่วงชายไม่แสดงพ่อคอยแจ้งทิศทางให้สร้างตนในพระราชอิสริยยศแห่งสยามมกุฎราชกุมารช่วงเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ในด้านต่างๆนอกจากนี้พระองค์ทรงวางพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระราชบิดาทรงสั่งสอนพระราชโอรสราชธิดาให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาททั้งทางด้านการทหารการกีฬาและการปกครองส่วนในฐานะพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ก็ยังคงแสดงออกเป็นแบบอย่างของความรักที่มีต่อพระราชบิดาและพระราชมารดาอย่างหาใดเปรียบมิได้นี่คือแบบอย่างของครอบครัวที่แสดงให้เห็นถึงความรักความเอาใจใส่การเคารพรวมไปถึงการทดแทนบุญคุณของบุพการีอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราช

เป็นพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอันหนึ่งพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชมีขึ้นภายหลังพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พร้อมด้วยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชตามกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์และมาตรา2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว2557ประกอบมาตราที่23รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2552เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ประกาศสำนักพระราชวังเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2562เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562อันหนึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีดังความในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ถือเป็นตำราแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านพิภพต้องทำพระราชพิธีบรมราชาเสกก่อนจึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก5พฤษภาคม2562เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากหกพฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าถวาย

พระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล12ธันวาคม2562เวลา 16:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากท่าวาสุกรีในพระราชวังดุสิตไปยังท่าราชวรดิตในพระบรมมหาราชวังรวมระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดริ้วขบวนราบใหญ่จากท่าราชวรดิตไปยังพระบรมมหาราชวังต่อเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคด้วย

0: เราจะสื่อสารภาษาและยอดและวันแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป
1: ถือเป็นห้วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับพระสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดมาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟัง

ก็ยังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วยังถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรรามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทาง

0: ียนบ้านกำผีเนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบอระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบอระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบอระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทําแต่ว่าบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์นําโดยผอ.สุภาพรรามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนําให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เท่าถึงเข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพีจะถือว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพีลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบอระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบอระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบอระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบอระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
1: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานําเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่

ใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบลบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ O-NET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกัมพีเราการเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆ เขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 นไปจนถึง6:00 นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย 3:00 นก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมๆตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทำเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดำเนินการนะคะในส่วนนึง
ครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ย

0: ็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากินวันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูมันมีนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนนึงที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
1: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในข้างหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
2: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีก อย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ

0: ถ้าสู้และสามารถผงาดได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
1: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เราเกิดจากเราเห็นเขาก่อนเนาะแฮชิโร่เกิดที่หลีเป๊ะ4ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะทำอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างเขาบ้างก็รู้ว่าเราก็มีปัญหาขยะของเราเหมือนกันเกิดเราทำแบบทุกสัปดาห์เนี่ยมันมีโกมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมีพลังดี
1: เราเป็นที่แรกที่เริ่มโดยคนท้องถิ่นเองอะค่ะที่อื่นนี่ฝรั่งมาทำให้หรือไม่ก็คนต่างถิ่นที่ไปอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนทำแต่ว่าของปัตตานีนี่คือเราเป็นเด็กปัตตานีเนาะแคชิโร่นี่สอนอะไรเราเยอะมากเลยอะอย่างน้อยเรารู้สึกว่าสัปดาห์หนึ่งได้ออกมาเห็นโลกกว้างได้ออกมาสูดอากาศที่สำคัญได้จัดการขยะในใจเราเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอเรื่องวุ่นวายตลอดทั้งสัปดาห์เหมือนได้ชาร์จแบตอะพลังงานมันก็เกิด
2: ผมว่ามันเป็นวาระของโลกที่ต้องมาดูแล้วครับโดยเฉพาะขยะพลาสติกพลาสติกเกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแสดงว่าขยะชิ้นแรกของพลาสติกก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันหดหู่
1: พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของการลดปริมาณอะเราลดกันเป็นว่าเล่นเลย
0: การเปลี่ยนแปลงถ้ามองในแง่ของขยะอะไรเนี่ยก็ถือว่าลดลงเยอะแล้วเราบอกว่าเรามาคลีนมันก็เพื่อเราอะเพื่อทำให้เราสามารถมาอินเตอร์แอคกับทะเลในรูปแบบที่เราสนใจที่เราต้องการคือสะอาดถ้าเรามองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนในพื้นที่เนี่ยเยอะมากมันทำให้หลายๆคนมองว่าเขาเองก็มีศักยภาพในการทำอะไรบางอย่างเหมือนกันเราพยายามที่จะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันอินสปายหรือว่ามันผลักดันคนอื่นๆที่มาร่วมกับเราให้มีมุมมองต่อปัญหาในรูปแบบที่มองหาโซลูชันแก้ไขปัญหาตามโซลูชันที่เขาคิดว่าเขาทำได้เนี่ยมันก็จะผลักดันประเด็นอื่นๆในแผ่นดินแม่เพราะว่าคนที่มาก็คือคนในพื้นที่นี่แหละเวลาเขาเห็นปัญหาก็คือปัญหาในพื้นที่งั้นหลายเรื่องในเชิงพื้นที่เนี่ยมันค่อยๆขยับดีขึ้นและเราก็เจอคนเหล่านั้นเยอะขึ้นมาร่วมกับเราชวนเราไปร่วมงานของเขาแล้วเราเห็นการพัฒนาการของแต่ละกลุ่มที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคำว่าเชนเนี่ยไม่ใช่มันสะอาดแต่เราต้องการมองการที่เชนข้างในคนนั้นก็จะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมที่เราจะให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาก็ไม่เชิงว่าเพื่อแผ่นดินแม่นะมันก็เพื่อแผ่นดินของลูกอะไรอย่างเงี้ย

0: ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันที่17พฤษภาคมกันนะครับเดิมทีแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของพื้นที่ความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านอ่าวมัตตบันนะครับเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยสีเขียวๆสีส้มเนี่ยก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับเรามาดูคลื่นนะครับจะเห็นว่าทางด้านดามันตอนบนเนี่ย2-3 เมตรดามันตอนล่าง1-2 เมตรอ่าวไทยตอนบน1-2 เมตรนะครับตรงนี้คลื่นกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทางด้านดามันตอนบนเรือเล็กงดออกจากฝั่งถ้ามีฝนเนี่ยก็อาจจะได้มากกว่า3 เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยหนักมากเนี่ยอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพื้นที่สีแดงสำหรับทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนะครับเรื่องฝนตกหนักหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่18ซึ่งในเนื้อความเนี่ยก็คือประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับเนื่องจากลมมรสุมมันค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้พัดฝนเข้ามาตกได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็คลื่นลมทางด้านอันดามันตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรง2-3 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยเข้ามากกว่า3 เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งอันนี้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกจันทราที่มีหนักมากได้อยู่ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ย

็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้นะครับก็จะเน้นทางด้านอีสานบนแล้วก็ด้านตะวันตกสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับภาคเหนือฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะพวกทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรแล้วก็ทางด้านตะวันออกพวกเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม35-38องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกที่ติดประเทศลาวพวกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครบนราชธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-35องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนมากอยู่ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-38องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ตามทางด้านรับลมนะครับพวกระยองจันทร์ตราดนครนายกปราจีนบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะฝนโอกาสได้ถึง 70% ส่วนมากทางด้านระนองพังงานะครับเน้นหนักถึงหนักมากนะครับส่วนภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยก็เป็นฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่ว

0: ไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
0: หืมเฮ้ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
3: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วยอ่ะ
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคน
3: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: หัวเม่นเอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อ่ะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: หมฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ
5: ้ยเฮ้ยโอ้ยแดงเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ
5: อ้ยยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกหมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นห
4: ึ
3: ฮะ
4: เฮ้ย
5: เฮ้ยนี่ไง
6: โอ๊ย
3: โอ๊ย
4: โอ๊ยโอ๊ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
4: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วกันกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: สมบัติ
4: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: เม่นข้าชื่อเข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
4: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์โอ้ย
0: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
0: ไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
0: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
0: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
0: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
3: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่ามีความสุขงามงามงามงามอร่อยด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: เข็มทอง
1: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
5: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
8: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
4: มิริการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
0: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
0: ไปเลย
4: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
0: เฮ้ยหยุดนะเฮ้ยหน้ากากข้า
3: ว้ายตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะจบดำบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
4: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันแล
0: ้
4: ว
0: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: ไป
5: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
0: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
8: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวกดหูเสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตะหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อ

าใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวัน

สุดช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์อากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนรายการที่พาคุณผู้ชมมาร่วมวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณหรือสร้างเกษียณสุขกันค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าหากต้องการใช้เงินวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทต่อไปอีก20ปีข้างหน้าภายหลังเกษียณคือตั้งแต่อายุ60ถึง80ปีแล้วก็ณวันที่คุณเกษียณตอนอายุ60ปีคุณจำเป็นจะต้องมีเงินเก็บถึง4ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันคนไทยวัยทำงาน40ล้านคนและผู้สูงอายุ10ล้านคนส่วนใหญ่ยังมีเงินออมไม่พอใช้ภายหลังเกษียณโดยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 3.9 เท่านั้นที่มีเงินออมเป็นรายได้หลักภายหลังเกษียณส่วนใหญ่มาจากบุตรร้อยละ 36.7 มาจากการทำงานร้อยละ 33.9 มาจากเบี้ยยังชีพบำเหน็จบำนาญคู่สมรสและอื่นๆร้อยละ 25.5ซึ่งในอนาคตสังคมไทยมีแนวโน้มมีคนโสดเพิ่มมากขึ้นมีครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงบางครอบครัวอาจไม่มีบุตรการที่จะหวังพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอกับชีวิตหลังวัยเกษียณนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเราจะมีเรี่ยวแรงในการทำงานถึงเมื่อไหร่หากเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะได้รายได้จากส่วนไหนมาเลี้ยงชีพของเราได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออมเงินตั้งแต่วันนี้วางแผนตั้งแต่วันนี้เราก็สามารถมีเงินออมเพียงพอเพื่อใช้ในชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะการวางแผนทางการเงินให้ประสบความสำเร็จนั้นเราต้องกำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนค่ะแล้วก็กำหนดนะคะว่าเราจะต้องมีเงินออมมากเท่าไหร่ใช้เวลานานแค่ไหนในการออมเงินเรื่องของการออมเงินนั้นเรารวมไปถึงระยะยาวด้วยนะคะนั่นก็คือการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามกันนะคะว่าในชีวิตหลังวัยเกษียณเราต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนมีเวลามากแค่ไหนกันสำหรับการออมเงินกับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนหรือ Investory ค่ะวางแผนทางการเงินเราสามารถทำได้นะคะเมื่อเรารู้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วและตอนนี้เมย์อยู่ที่ Investory หรือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งก็เป็นที่แรกนะคะของประเทศไทยในการรวบรวมข้อมูลทางด้านของการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะวันนี้มาอยู่กับคุณอาร์มเจ้าหน้าที่ที่ Investory ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งให้ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะว่ามีโซนไหนน่าสนใจบ้างคะ
1: ครับ Investory นะครับคือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมและการลงทุนนะครับที่นี่เรามีการนำเสนอเรื่องราวเป็นสื่อ Interactive Sales นะครับ Discovery Museum นะครับเป็นสื่อทันสมัยนะครับที่นี่เราจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆด้วยกันนะครับโซนแรกก็คือ Investory Plaza นะครับเป็นส่วนของโซนต้อนรับนะครับส่วนที่2คือ Investory Land นะครับเป็นส่วนของ

0: ของนิทรรศการถาวรนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคืออินเวสตอรี่ของเป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะครับจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆทุกๆปีนะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้เราจะมีข้อมูลอะไรให้กับคนที่เข้ามาสนใจในแง่ของการมาเยี่ยมชมที่วิพังเคนี้บ้างคะ
0: ครับพิพิธภัณฑ์เราจะมีการเล่าเรื่องราวเป็นสตอรี่ไลน์นะครับผ่านตัวละครหลัก3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือมันนี่มอนสเตอร์นะครับมันคือศัตรูร้ายทางการเงินนะครับที่คอยกัดกินความฝันเราไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินนะครับตัวที่2คือเซตฮีโร่นะครับเขาคือคนที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์นะครับและตัวสุดท้ายก็คือมีฮะตัวเราเองนะครับเมื่อเราเข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตัวเราเองก็จะมาโลดแล่นอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยครับ
1: อย่างตัวแรกเนี่ยมันนี่มอนสเตอร์นี่มันคืออะไรกันแน่คะ
0: มันนี่มอนสเตอร์เนี่ยครับเราให้นิยามมันก็คือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราครับมันมีทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะครับมันเกิดได้ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับภายนอกนี่เราควบคุมมันไว้ได้นะครับอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยครับที่มันจะทำให้เราใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: อ๋ออันนี้เราไม่สามารถกำหนดได้เลยนะคะมันเกิดขึ้นอาจจะมีการเพิ่มพูนมากขึ้นในอนาคตด้วย
0: ใช่ครับแล้วปัจจัยภายในเนี่ยเราควบคุมมันได้ใช่ไหมครับมันก็เกิดจากตัวเราเองอย่างเช่นเราช็อปของเซลใช้จ่ายเกินความจำเป็นอะไรแบบนี้ครับที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเราให้นิยามมันว่าเป็นมันนี่มอนสเตอร์ครับ
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีกำจัดตัวมันนี่มอนสเตอร์ยังไงอะคะ
0: คนที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์ใช่ไหมครับก็คือฮีโร่ทั้ง4คนนะครับ
1: พูดอย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วนะคะว่าเซตฮีโร่ทั้ง4ฮีโร่เนี่ยเขาจะมาช่วยเรายังไงกันบ้างเดี๋ยวพาพี่และคุณผู้ชมไปดูกันได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: โอเคค่ะคุณอาร์มตอนนี้เราอยู่ที่โซนไหนของ Investory คะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในโซนของ World of Set นะครับ
1: ค่ะ
0: คือที่อยู่ของ Set Hero ทั้ง4นะครับ Set Hero ทั้ง4ที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์นะครับมีทั้ง4คนนะคนแรกก็คือกัปตัน S นะคะ S ที่ย่อมาจากคำว่า Stock นะครับที่แปลว่า
1: หุ้น
0: ใช่แล้วครับเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็คนที่2ก็คือ Garden B Bond นะครับก็แปลว่าตราสารหนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารหนี้นะครับแล้วก็คนที่3คือ Pro M นะคะ Emotion Fund นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกองทุนรวมครับแล้วคนสุดท้ายคือ Lady D ฮะ D Derivative นะครับแปลว่าอนุพันธ์นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุพันธ์นะครับเซตฮีโร่ทั้ง4คนนี้เราแทนให้เป็นสินทรัพย์ทางการลงทุนนะครับที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์นะครับ
1: นอกจาก4ฮีโร่นะคะที่จะมาช่วยเรากำจัดมันนี่มอนสเตอร์แล้วก็จะมีอีกตัวนึงด้วยที่คุณอาร์มได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกด้วยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับนั่นก็คือมีนะครับตัวของเราเองนะครับตัวของเราที่บอกว่าจะเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใช่มั้ยครับอันดับแรกเราเรียนรู้แล้วใช่มั้ยครับว่าค่าใช้จ่ายมันคืออะไรนะครับมันเป็นมันนี่มอนสเตอร์นะฮะแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์ก็คือเซตฮีโร่นะครับเป็นทางการลงทุนนะครับว่าเราเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนผ่าน4ฮีโร่นี้ครับ
1: ค่ะโอ้โหนี่เราก็ได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับการลงทุนทั้ง4ประเภทผ่าน4ฮีโร่ที่จะมาช่วยเรากำจัดมันนี่มอนสเตอร์แล้วนะคะนอกจากนี้เองเราจะมีโปรแกรมอะไรที่จะแนะนำแล้วก็มีอะไรอื่นที่จะพาพวกเราไปดูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บ้างคะ
0: ครับก็จะมีโปรแกรมเช็คแอนด์ช็อคครับโปรแกรมนี้ให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินหลังวัยเกษียณของเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเราเลิกทำงานเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับโปรแกรมจะคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยครับ
1: โอเคค่ะน่าสนใจมากเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณอาร์มพาเราไปดูหน่อยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โปรแกรม Check and Talk ใช่ไหมคะมันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรคะ
0: โปรแกรม Check and Talk นะครับเป็นโปรแกรมที่จะไม่ให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินเราในเกษียณนะครับเมื่อเราเลิกทำงานไปแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บจำนวนเท่าไหร่นะครับโปรแกรมนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารก่อนนะครับอัตราผลตอบแทนธนาคารเนี่ยแค่ 2% บางคนเนี่ยแค่ฝากธนาคารไม่พอแต่ว่าโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเรียนรู้โปรดักต์ทางการลงทุนนะครับว่าต้องไปลงทุนในส่วนไหนถึงจะได้ตามอัตราผลตอบแทนที่เช็คแอนด์ช็อคนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างนี้ก็ต้องเริ่มจากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนรวมไปถึงเงินออมแต่ละเดือนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วมาดูกันที่โปรแกรมกันเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ค่ะไหน
0: ตรงนี้ก็ให้เราใส่ข้อมูลอายุของเราณปัจจุบันนะครับ
1: งั้นปัจจุบันพี่อายุเท่านี
0: ้ครับ
1: โอเคค่ะ
0: แล้วก็อายุที่เราเลิกทำงานนะครับ
1: เลิกทำงานโอเค
0: ครับแล้วก็อายุไขของเรานะครับ
1: อ๋อคือแบ่งว่าช่วงเราปัจจุบันจนถึงเลิกทำงานเนี่ยเป็นช่วงของการออมเงิน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตั้งแต่เลิกทำงานจนเราเสียชีวิตเนี่ยเป็นช่วงของการใช้เงินแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ถ้าถูกต้องแล้วก็กดถัดไป
1: โอเคค่ะ
0: อันนี้โปรแกรมก็จะให้เราใส่ค่าใช้จ่ายณเดือนปัจจุบันของเรานะครับว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร
1: ่โอเคณปัจจุบันเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่นะคะโอเค
0: มีค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
1: ครับ
0: กดถัดไปณปัจจุบันเนี่ยเราอายุ27ปีนะครับเรามีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทแต่พอเราอายุ 55

0: ปีที่เราเลิกทำงานแล้วเนี่ยจาก 10,000 บาทเนี่ยมันจะกลายเป็น 22,000 เพราะมันจะมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเงินตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็กดถัดไป
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับโปรแกรมก็จะคำนวณเป้าหมายให้เรานะครับว่าเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร
1: ่
0: ข้อมูลนี้ใส่ข้อมูลเงินออมณปัจจุบันที่เรามีนะครับเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ที่นับเป็นสินทรัพย์ได้
1: ที่เป็นสินทรัพย์ได้นะคะโอเค
0: แล้วก็เงินที่ฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนครับ
1: ฝากเพิ่มขึ้นโอเค
0: หมดใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าเมื่อเรามีเท่านี้แล้วเราฝากเพิ่มเท่านี้จะไปถึงเป้าหมายตรงนี้หรือเปล่าเงินจำนวนนี้จะไปอยู่ในธนาคารนะครับอ
1: ั
0: ตราผลตอบแทนของธนาคารเนี่ยแค่
1: 2%
0: ก็ไม่ไปถึงทางรอดนะครับ
1: ก็คือไม่รอดคือเงินก็ไม่พอว่างั้น
0: ใช่ครับเงินไม่
1: พอที่จะอยู่ในวัยเกษียณ
0: ทำตามนี้ก็ไม่พอครับทำยังไงได้บ้างนะครับลองลดค่าใช้จ่ายดูนะครับถ้าเป็นไปได้จะได้มีเงินฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน
1: โอเคพี่จะลดค่าใช้จ่ายเหลือน้อยกว่า 10,000
0: 6,000 บาทนะครับจะได้มีเงินฝากเพิ่มเป็น 9,000 บาท
1: 9,000
0: แล้วก็กดถัดไปดูนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าทำตามนี้ก็คือเราไปถึงทางรอดแล้วเราไปถึงเป้าหมายทางการเงิน
1: คือรอดแล้ว
0: ใช่ครับแค่นำเงินตามนี้ไปฝากนะครับ
1: อ๋อคือฝากเพิ่มในแต่ละเดือนแล้วไปลดค่าใช้จ่ายเอา
0: ไปลดค่าใช้จ่ายเอา
1: อันนี้ถือว่าพี่รอดแต่ถ้าในกรณีนึงที่คุณอาบอกพี่ว่าเอ้ยบางคนไม่รอดไงมันต้องไปหาทางออกอื่นๆนี่พี่อยากจะดูโปรแกรมแบบนั้นด้วยอะค่ะต
0: ้
1: องทำยังไงบ้าง
0: อันนี้สรุปก่อนนะครับจากที่เล่นไปเมื่อกี
1: ้อ๋อค่ะ
0: ก็คือเมื่อเราเลิกทำงานแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บ4,900,000บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ภายในระยะเวลา28ปี
1: ค่ะ
0: ฝากเพิ่ม 9,000 บาททุกๆเดือน
1: ค่ะ
0: แค่ไปฝากธนาคารก็พอแล้วครับผม
1: ค่ะหลังจากดูในโปรแกรม Check and Shock แล้วนะคะลดค่าใช้จ่ายไปแล้วออมเงินเพิ่มแต่ละเดือนไปแล้วแล้วต้องทำไงต่อคะเนี่ย
0: สรุปก็คือในกรณีของคุณเมย์นะครับก็แค่ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หาตาผลตอบแทนเพิ่มแค่ 2% นะครับก็ไปถึงทางรอดเป้าหมายทางการเงินแล้วครับ
1: อ๋อนั่นก็คือเป็นกรณีที่พี่รอดแล้ว
0: ใช่ครับแค่ลดเงินค่าใช้จ่ายก็พออ
1: ๋อโอเคงั้นอยากจะไปดูอีกหนึ่งเคสที่แบบเอ้ยถ้าเราไม่รอดจริงๆเราจะมีขั้นตอนไหนหรือว่ามีตัวช่วยตัวไหนที่สามารถให้เรารู้ได้ว่าเราควรจะไปลงทุนด้านไหนเพิ่มเติมบ้างอะค่ะ
0: ได้ครับในกรณีที่ไม่รอดนะครับอายุนี่ก็
1: เท่าเดิม
0: เท่าเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 10,000 บาทนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่โปรแกรมก็จะคำนวณให้นะครับเงินเก็บ8ล้านนะครับ
1: มีเงินออมแบบหลักแสนแล้วกันเนอะลองดูถ้าแบบเรามีแค่หลักแสนจริงๆมันจะพอไหมเนี่ยเงินฝากเพิ่มในแต่ละเดือนนะพี่ก็ฝากเท่าเดิม 5,000
0: ครับผม

0: กดถัดไปดูนะครับจะไปถึงทางรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รอดเหมือนกันลดค่าใช้จ่ายแล้ว
1: ใช่
0: ฝากเงินเพิ่มแล้วก็ไม่รอดนะครับทำยังไงเรามีทางรอดให้ครับกดทางรอดดูนะครับ
1: ดูหน่อย
0: เราก็ต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 5% นะครับถึงจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินตรงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอี 5% เนี่ยโปรแกรมบอกไหมคะว่าเราควรจะไปหาแหล่งตรงนั้นได้ที่ไหนบ้าง
0: ก็หาผ่านการลงทุนทั้งเซตฮีโร่ทั้ง4คนที่บอกครับเป็นแหล่งลงทุนที่จะทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้น
1: ครับค่ะ
0: สรุปกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ในกรณีที่ไม่รอดก็ต้องมีเงิน7ล้านบาทภายใน28ปีฝากเพิ่มแค่ 6,000 เนี่ยไม่พอนะครับต้องไปหาตราผลตอบแทนที่เปอร์เซ็นต์ด้วยถึงจะไปถึงทางรอดครับ
1: โอ้ก็ต้องไปหาวิธีหาการลงทุนยังไงก็ได้ที่เราเอาเงินของเราเนี่ยไปพักไว้ตรงนั้นไปพักแล้วเนี่ยก็ต้องมีผลตอบแทนเฉลี่ยก็คือ 5% ต่อปีพี่เองจะได้มีเงินเพียงพอที่จะใช้ในยามเกษียณด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมคะดูจากโปรแกรมเช็คแอนด์ช็อคแล้วนะคะถือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินนะคะว่าเรามีเงินเพียงพอหรือเปล่าสำหรับชีวิตในวัยเกษียณสำหรับเมย์เองค่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่พอนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าเมื่อเราถึงอายุวัยเกษียณแล้วเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ระหว่างนี้เองเราควรจะมีเงินออมแล้วก็หาเงินออมเหล่านี้นะคะไปลงทุนเพิ่มเติมหน่อยกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะใครๆก็อยากมีเงินออมเยอะๆนะคะแล้วก็อยากมีเงินออมเพื่อใช้เพียงพอในยามเกษียณหรือใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อจำเป็นแต่ฟังดูเรื่องการออมเงินเหมือนเป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาแนะนำเรื่องของแหล่งเงินออมและวิธีการเตรียมความพร้อมวางแผนทางการเงินเพื่อให้มีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกพิเศษที่จะมาให้คำแนะนำเรื่องของการออมเงินเพื่อรองรับในชีวิตหลังวัยเกษียณกับคุณวิโรจน์ตั้งเจริญรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดหนึ่งบลจ.กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อยากจะทราบถึงว่าทำไมปัจจุบันคนเราถึงให้ความสำคัญกับการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณคะ
2: ครับก็ต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยต่างกับอดีตเนี่ยมากเลย
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าจำนวนเงินเนี่ยที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมรองรับไว้สำหรับวันเกษียณเนี่ยจะมีจำนวนเงินที่มากกว่าเดิมมากนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของช่วงอายุที่เราจะต้องใช้จ่ายหลังจากเกษียณอายุเนี่ยเราจะมีระยะเวลาการใช้จ่ายเนี่ยยาวกว่าปกติ
1: ยาวกว่าปกติด้วย
2: อย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะครับสุภาพสตรีก็จะมีอายุเฉลี่ยสักประมาณ 78-80 นะสุภาพบุรุษก็สักประมาณ 75 ถึงไม่เกิน 77แต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของสุภาพสตรีเนี่ยไปถึง 83.5 ปีนะครับส่วนสุภาพบุรุษอายุเฉลี่ยก็อยู่สักประมาณ 80.5 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายๆเลยนะฮะที่เราคิดก็คือหลังจากที่เราเกษียณปั๊บแล้วเราไม่มีรายได้ประจำเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้เตรียมตัวไว้ใช้จ่ายอย่างต่ำๆต้อง20-25 ปี
1: อ
2: ันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยโอกาสที่เราจะมีใครมาดูแลเราหลังเกษียณเนี่ยอย่างเช่นเป็นบุตรหลานอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสน้อยลงเมื่อเทียบกันในอดีตนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่เป็นโสดก็มากขึ้นนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเวลาแต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยก็จะมีบุตรหลานเนี่ยจำนวนที่น้อยคนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่บุตรหลานจะมีความสามารถหารายได้มาดูแลบุพการีเหมือนในอดีตเนี่ยจะทำได้ยากมากนะครับนั่นคือ2ประเด็นที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับในวัยเกษียณเนี่ยด้วยปริมาณเงินที่สูงขึ้นนะครับ
1: สูงขึ้นแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้เงินมากขึ้นด้วย
2: ถูกต้อง
1: ค่ะและอย่างนี้เราควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะเริ่มต้นยังไงดีในการที่จะบริหารการเงินเพื่อรองรับกับชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
2: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าขั้นแรกเลยเนี่ยแต่ละคนก็ต้องเช็คสอบความฝันตัวเองซะก่อนนะครับว่าเอ๊ะเรามีความฝันที่เราอยากจะใช้ชีวิตตอนเกษียณเนี่ยเราจะอยากใช้ชีวิตแบบไหนคุณภาพชีวิตของการกินอยู่ใช้จ่ายตามปัจจัย4ทั่วไปเนี่ยเราอยากจะใช้อยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่จะตามมาสำหรับเรื่องวัยเกษียณเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับพอเริ่มอายุ60ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ถือว่าเป็นวัยที่เกษียณจริงนะเขาเรียกว่าทดลองเกษียณ
1: อ๋อแค่เริ่มต้นของวัยเกษียณนะคะ60ปี
2: ใช่ครับครับช่วงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่เรามีแอคทิวิตี้เยอะเพราะว่าร่างกายก็ยังแข็งแรงแต่เราจะเข้าสู่วัยที่เรียกว่าเกษียณจริงๆเนี่ยก็คือตอนช่วงอายุ70ช่วงนั้นเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายค่อนข้างมากนะครับคำว่าดูแลเนี่ยก็แปลว่าต้องเตรียมทั้งร่างกายทั้งเงินนะครับเพราะว่ามี การเจ็บป่วยแต่ละครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เงินเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่จะต้องเตรียมเรื่องเงินแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนเรื่องสุขภาพว่าเอ๊ะพอเราเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพเราจะพึ่งพิงอะไรได้บ้างมีสวัสดิการภาครัฐไหมมีสวัสดิการของตัวเราเองที่เราทำไว้กับบริษัทประกันชีวิตนะครับเรื่องของประกันสุขภาพนะหรือเราจะใช้บริการทางด้านของเงินของเราเองที่จะมาหล่อเลี้ยงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวไว้เพราะฉะนั้นทั้งหมดมันก็คือความฝันบางคนบอกอยากฝันถ้าเกิดสมมติเก็บป่วยทีนึงต้องใช้โรงพยาบาลเอกชนอันนั้นคุณต้องเตรียมเงินเยอะมากเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเช็คสอบความฝันรวมทั้งกิจกรรมต่างๆรวมถึงเรื่องของแอคทิวิตี้ที่เราอยากจะทำตอนช่วงวัยทำงานนะครับแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำอยากจะท่องเที่ยว อยากจะทำงานอดิเรกอะไรก็ตามเนี่ยเหล่านี้เราต้องมาประเมินทั้งหมดรวมกันว่ามันจะมีเม็ดเงินสักประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ต้องมาลิสต์กันในแต่ละข้อนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างและกิจกรรมนั้นเนี่ยเราควรจะมีเงินรองรับในแต่ละกิจกรรมไว้เท่าไหร่ดี
2: เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือเราวางเป้าหมายเลยว่าจากนี้ไปเราจะต้องเดินไปถึงจุดนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นฝันของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันปริมาณเงินที่ทุกคนต้องเตรียมก็จะไม่เท่ากันแต่จุดนับหนึ่งครั้งแรกที่นับหนึ่งสเต็ปแรกเนี่ยที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไว้ที่เนี่ยเป็นจริงสิ่งสำคัญมากๆเราจะได้รู้ตัว
1: อ๋อนั่นก็คือการวางเป้าหมายชีวิตให้ได้ก่อนนะคะนั่นเป็นหลักแรกเลย
2: ครับซึ่งสำคัญมากหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาเช็คสอบเลยว่าเออเรามีกรุสมบัติตอนเกษียณเก็บไว้ที่ไหนบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งกระปุกเกษียณเนี่ยพูดเรียกง่ายๆพูดกระปุกเกษียณเนี่ยว่าเรามีแหล่งออมเพื่อเกษียณเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคำนวณดูซิว่าจากนี้ไปบรรดากรุสมบัติหรือว่ากระปุกเกษียณของเราเนี่ยสะสมไป

0: เรื่อยๆจนถึงตอนอายุ60เนี่ยมันจะมีปริมาณเงินเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็เอามาเทียบเคียงกับความฝันเราถ้ามันเพียงพอก็แปลว่าเราสำเร็จละเรารู้ตั้งแต่วันนี้เลยว่าเออโอเคต่อไปเราก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบไม่ต้องกังวล อนาคตใช้ชีวิตปัจจุบันโดยไม่ต้องกังวลอนาคต
1: ค่ะ
0: นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาก็คือพอสำรวจเสร็จปั๊บจะรู้เลยว่าเฮ้ยเงินมันยังขาดอีกอยู่เยอะเลย
1: นะ
0: ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำสเต็ปที่3ก็คือเราตอนนี้นะต้องมาเริ่มหาทางการออมเงินเพิ่มนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าจะมีทางเลือกไหนนะครับที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได
1: ้อืมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมีแหล่งเงินออมจากแหล่งใดบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าแหล่งเงินออมของคนที่จะต้องเก็บไว้เกษียณนั้นเราก็แบ่งดูตับจากลักษณะการประกอบอาชีพละกันนะครับอันดับแรกคือถ้าเป็นบรรดาข้าราชการนะครับท่านก็จะมีเงินบำนาญ นะครับถ้าเป็นข้าราชการระบบเก่าเนี่ยก็จะมีเงินบำนาญพอเกษียณอายุราชการเสร็จก็จะมีเงินบำนาญเป็นรายเดือนนะครับกับข้าราชการระบบใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งเงินระบบบำนาญ นะครับบวกกับ เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.ตัวนี้ก็จะเป็นก้อนใหญ่สำหรับระบบข้าราชการนะแต่ข้าราชการก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าจะมีสวัสดิการเรื่องของสุขภาพเนี่ยตามไปด้วยรวมถึงสวัสดิการด้านอื่น
1: ๆ
0: นะอันนี้คือกลุ่มที่เป็นข้าราชการกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นบรรดาผู้เขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างนะจะเป็นลูกจ้างของทางรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับหรือเป็นบริษัทเอกชนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีกองทุนเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อันนี้เป็นตัวเมนหลักเลยคล้ายๆกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะเป็นก้อนหลักใหญ่รวมทั้งเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาเกษียณจากอายุการทำงานแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้รับเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานนะครับหรือว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อออกจากงานนะสองก้อนนี้ก็จะเป็นสองก้อนหลักใหญ่แต่ถ้าเป็นบรรดาบริษัทพนักงานที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเขาถูกว่าจ้างตามกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับเขากฎหมายก็บังคับว่าจะต้องมีประกันสังคม
1: นะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระบบแรงงานทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเวลาเกษียณอายุปุ๊บก็มีโอกาสได้รับเป็นเงินบำเหน็จบำนาญนั้นเนี่ยเหล่านี้ก็จะรวมกันเป็นเงินก้อนเนี่ยสำหรับที่จะเอาไว้ใช้ตอนเกษียณ
1: อันนี้คือในระบบใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นแบบแรงงานนอกระบบล่ะคะ
0: ถ้านอกระบบเนี่ยก็คือก็จะมีอย่างปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มออกมาเราเรียกว่ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับเพราะว่าถือว่าเสมอภาคเพราะว่าคนที่เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเกษตรกรเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่มีโอกาสได้รับสวัสดิการทางด้านภาครัฐไม่มีกบข.ไม่มี Provident Fund นะครับเขาก็สามารถออมผ่านกอช.นี้ได้นะครับก็จะมีตามเกณฑ์ของกอช.อย่างน้อยๆก็จะมีเงินก้อนนึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการที่เราจะเตรียมเงินไว้ใช้เพื่อเกษียณอายุ
1: ครับค่ะนี่ก็เป็นในแง่ของทั้งระบบแรงงานทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะถ้าเรามีระบบในพวกนี้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าเอ๊ะคำนวณดูแล้วก็ยังไม่พออยู่ดีค่ะเราจะสามารถหาแหล่งเงินออมเพิ่มเติมได้จากระบบดังกล่าวนี้ไหมคะ
0: ครับก็คือถ้าเกิดสมมติท่านที่ออมจนเต็มสตรีมแล้วนะครับเต็มตามเขาเรียกว่าเงื่อนไขข้อกำหนดที่ทางแต่ละกองทุนไม่ว่าจะเป็นกบข.เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ดีหรือว่าเป็นประกันสังคมเนี่ยเราทำครบหมดแล้วแล้วเรายังมีเงินออมเหลืออยู่เนี่ยผมก็อยากแนะนำให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมนะครับถึงทางเลือกในการออมเพื่อเกษียณนะครับตัวเลือกที่อยู่ในช้อยต้นๆเนี่ยก็จะเป็นกองทุน IMF
1: ค่ะ
0: นะครับมีกองทุน LTF นะครับมีการใช้ประกันชีวิตที่แบบสะสมทรัพย์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการประกันแบบบำนาญ
1: ค่ะ
0: พวกเนี้ยก็จะสามารถนอกจากการสร้างระบบการออมเกษียณที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถบริหารจัดการเรื่องของภาษีได้ด้วยนะครับแล้วถ้านอกเหนือจากนี้อีกนะครับเราจะหาทางเลือกอื่นในการออมเพิ่มเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำบรรดารัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าเป็นข้าราชการครูหรือว่าเป็นข้าราชการที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราศึกษาในเรื่องของสหกรณ์ได้อย่างถ่องแท้ว่ามีความมั่นคงเพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถบริหารเงินผ่านการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่าซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปของออมทรัพย์เนี่ยดอกผลที่ได้มาไม่ต้องเสียภาษีแล้วเท่าที่ผมเช็คสอบมาก็จะมีอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าเงินฝากของธนาคารเอกชนประกอบกับพวกที่เป็นเงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ใน ระดับที่น่าสนใจ
1: น่าสนใจผลตอบแทนก็น่าจะโอเคอยู่ด้วยค่ะปิดท้ายมาดูที่คำแนะนำค่ะ

0: ว่าสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยที่อยากจะเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้มีความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
1: ครับก็อยากฝากท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าแนวทางในการสร้างเงินในอนาคตเนี่ยให้มีมากมายมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ตอนเราเกษียณอายุเนี่ยมันอาศัยปัจจัยหลักๆเนี่ย3ตัวผมเรียกว่าพลัง3ด้านน
0: ะ
1: อันแรกเลยคือพลังของการออมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะอยากจะเกษียณสุขนะครับท่านก็ต้องพยายามย้ายเงินในปัจจุบันเนี่ยไปใช้ในอนาคตพูดง่ายคือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงแล้วเลื่อนไปการไปใช้ในการออมพลังตัวที่สองคือพลังของการหาช่องทางในการสร้างเงินให้เงินทำงานนะพูดง่ายก็คือเราต้องไปหาช่องทางหลากหลายนะครับกระจายการลงทุนซะแล้วถ้าเรารู้จักหลากหลายช่องทางแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับงั้นยิ่งเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีมากเท่าไหร่เงินเราก็โตมากขึ้นเท่านั้น
0: ค่ะ
1: นะฮะพลังตัวที่สามนี่ถือว่าเป็นพลังตัวที่สำคัญมากที่สุดเลยครับคุณเมย์นะครับเราเรียกพลังตัวนี้ว่าเวลานะไม่ว่าจะเงินออมมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนสูงแค่ไหนก็ตามถ้าเวลาไม่พอโอกาสที่จะสร้างเงินมันจะหมดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากซึ่งทุกคนมองข้ามหลังจากวันนี้ท่านผู้ชมฟังจบรายการเราแล้วนะครับถ้าท่านไม่ลงมือทำวันนั้นท่านก็พลาดไปละ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านก็คือเวลามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยย้อนกลับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขหลังเกษียณจริงๆต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ครับ
0: วันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเราถือว่ามีโอกาสทางเลือกนะคะหลายทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออมแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนแต่ที่สำคัญค่ะถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราก็มีชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขได้เช่นกันนะคะวันนี้คุณพี่โรจน์มากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: พอเห็นภาพไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเตรียมพร้อมวางแผนเพื่อออมเงินไว้ให้เพียงพอใช้ในยามเกษียณเมื่อคุณผู้ชมนั้นจะประกอบอาชีพอะไรแต่ก็มีแหล่งเงินออมให้ออมเงินอีกมากมายรวมไปถึงสามารถเพิ่มพูนเงินออมของเราให้มากขึ้นและเพียงพอได้ในอนาคตในวัยเกษียณด้วยนะคะมาร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณกัน Happy Money Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้เริ่มที่ www.set.or.th/education วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: ไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข116ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 12ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ

BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

มาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆ เหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่เบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลัง

0: ใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: อาจารย์คะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะเรียกว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย
0: คือ
1: หมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: ทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชิน
0: อ
1: ย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เรากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที
0: ่
1: ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่
0: อ
1: นเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคย

0: ถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออภันอภันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ดูเป็นเหยื่อ
0: หมอก็จัดการอภันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่ๆ
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบานพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะเช่นเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปียเด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผ
0: ู
1: ้หญิงก็จะร้องไห้แอบอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กำล
0: ัง
1: จะต้องอยู่ใน
0: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยแล้วปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วย จริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บานเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลาเลย
1: พุ่งตลอดเลย
0: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ๆๆฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนา
1: ะ
0: จะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืน คนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
0: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแก

0: พราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิด
1: ค
0: นเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการณ์ล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะบันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดน
1: ะ
0: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ
0: ่
1: ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเคย
1: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อจะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเรา

0: เข้ากลุ่มหรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้าเหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลกอันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจากสีหน้าและท่าทาง
0: ทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามัดใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยเราคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ปาเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่ลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิด

0: บ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
4: โอ้โห
2: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง วลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
2: ลเ
5: ย้
2: เขายิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได
1: ้คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหมอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการตายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอด

0: พราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
1: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎร์สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคทารัสซีเมียและได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต้องถือเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์กิตติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์วสีมีบุตรธิดาจำนวน2คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยวงเดินแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอร์พลองแชงบริษัทโลก้าจีโอซิสจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 นาทีคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 971เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์
ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: เวลา 16:38 วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวันเอเดคองเกณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2016ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า36ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 TWC Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 10:33 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟื่องเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในการประทานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศเสียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ประกอบพระกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท TOT จำกัดบริษัท Account Channel จำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทย์รุ่น76ได้รับพระทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวัดบางแวกวัดกำแพงวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเว ลา 14:30 น.บริษัท AC Audit and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24คณะนายมนูนแซ่โค้คณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านอันวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งเกษมวัดบ้างกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณวาสวัดหนองใหญ่วัดพระนารายณ์มหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17:00 นราชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทโอลิฟโกลบอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิดารุ่น5ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบัติราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรม The Emerald เขตดินแดงกรุงเทพมหานครโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการ To Be No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขต To Be No. 1และชมรม To Be No. 1ในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมด้วยเขต To Be No. 1ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขต To Be No. 1ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรม To Be No. 1ในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชมรมสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรม To Be No. 1ในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรม To Be No. 1ในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่ผ่านผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมช
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
2: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ศ.112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีก2ลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้น

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ย

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี่ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออก

0: งานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็ตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: เขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอมันมีพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกไอ้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆ เลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำโรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับจะมีคัดออกเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดคือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

ือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี่ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้นั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับ

0: ก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
1: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
0: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ30-40บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พุทธศักราช2150พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนอร์เวย์นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศงดงามแตกต่างและหลากหลายเป็นอย่างยิ่งอีกประเทศหนึ่งนะครับและสำหรับเส้นทางเสด็จต่อไปจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลเลือนเพื่อที่จะเสด็จทอดพระเนตรทานน้ำแข็งที่มีความสวยสดงดงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์นะครับแม้กระทั่งการเวลาในทุกวันปัจจุบันนี้ครับการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนทานน้ำแข็งแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความยากลำบากอยู่เลยครับ

0: เวลา1ทุ่มของคืนวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากตำบลมินเดรสุนถึงตำบลวิสเนตและประทับที่โรงแรมเซ็นทรัลโรงแรมไม้แบบนอร์วีเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลโดยเรืออ่าวเบียนได้มาจอดคอยที่ท่าเรือด้านหน้าโรงแรมโรงแรมวิสเนตสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2439เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งซึ่งเดิมเรียกชื่อว่าโรงแรมเซ็นทรัลหลังจากเปิดดำเนินกิจการได้20ปีโรงแรมก็ล้มละลายเคยถูกใช้เป็นโรงเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นโรงงานและโกดังเก็บของก่อนจะถูกทิ้งร้างและโรงแรมวิสเนตซึ่งอยู่ติดกันได้เข้ามาซื้อกิจการในปีพุทธศักราช2542โดยยังคงอนุรักษ์ตัวอาคารไว้ในรูปแบบเดิม
1: This building this is from my family. I'm sixth generation. It's originally from 1850 and I've been running it for since 1999. And everything is original because in Norway you have a tradition of everything has been torn down or destroyed in the 50s, 60s and 70s. And in the 80s it started to be popular again to have the traditional buildings. So these days it's very popular to go back to the authentic places. And that's what we try to do. We try to make a good experience for our guests. And at that time when your king was here, this was just a small farm. So it was very little building and they had carriages with horses. How it was originally. So first floor is exactly how it was in 1900, 1907 when your king was here. But the bedrooms are not, they have been changed over the years.
0: การเสด็จมาประทับของพระมหากษัตริย์จากสยามเป็นเหตุการณ์ที่โรงแรมใน

0: ยุคปัจจุบันให้ความสำคัญซึ่งห้องนอนที่หรูหราที่สุดห้องหนึ่งของโรงแรมมีชื่อว่าสยามสวีท
1: We don't know which room he slept in but we have made the CM suite because we have first of all we're very fond of Thailand my family we stay there for 20 years and then we find that the history of the building we have had the king of Thailand Siam and then we also had the Norwegian and Swedish king in 1913 so we made one suite King Oscar suite which is from the Norwegian Swedish king and then we have the king of Siam suite which is from your king
0: ในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ทีมงานเดินทางมาถึงโรงแรมแห่งนี้ตรงกับวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จมาเมื่อ100ปีที่แล้วเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้ทีมงานเข้าพักในห้องนี้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในสารคดีชุดนี
1: ้ It's very special. It's an honor and we're all excited about having you here. And we also think it's we know since we're familiar with Thailand and how your king is very popular and doing good things for your country, so we think it's a great honor.
0: ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกภาพรถม้าที่จอดด้านหน้าโรงแรมไว้หนึ่งภาพนอกจากนั้นการพูดคุยกับเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ยังทำให้ทีมงานได้ค้นพบที่มาของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รูปหญิงสาวชาวนอร์วีเจียนอีกหนึ่งภาพซึ่งเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ยืนยันว่าเป็นภาพพนักงานต้อนรับของโรงแรมและถ่ายจากบันไดด้านหลังซึ่งปัจจุบันโรงแรมได้ปิดทางขึ้นดังกล่าว

วันเสาร์ที่20กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าเลียบไหล่เขาไปตามริมฝั่งฟยอร์ดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเดินทางมาถึงตำบลเลือนซึ่งตั้งอยู่ในเขตน็อตฟยอร์ดของนอร์เวย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวตกปลาและชมความงดงาม

เลื่อนเป็นตำบลหนึ่งในเมืองสตรินชายฝั่งของทะเลสาบโลวันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโยดันส์เบย์ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,300 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนทาน้ำแข็งหรือเกลเซียเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตรแล้วเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆมักจะเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขาทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็งเมื่อทาน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างทาน้ำแข็งก็จะค่อยๆแตกออกแล้วก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นลำธารซึ่งทาน้ำแข็งที่ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงสู่ทะเลเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งสีของทาน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแก่มม่วงหรือแก่มน้ำเงินเมื่อ100ปีก่อนการเดินทางมาชมภูเขาน้ำแข็งเกรนดานต้องนั่งเรือโดยสารจากท่าเรือโลวันซึ่งดำเนินการโดยเจ้าของโรงแรมอเล็กซานดราโรงแรมอันเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437

0: At that time, the roads were not built, so it was impossible to travel in the fjords without a boat. So everybody came by boat, and the old harbor was situated approximately 150, 200 meters from the hotel. There is still a small harbor on the same place, and the steamers, they came into the fjord, and they used small boats, rowing boats, to transport our guests from the steamers into the land. It was actually a very important point, because it was like a crossroads today, where people met, where people were coming and people were leaving. So my grandfather, he owned it, and we still own it. But today, people are traveling by air, by road, so the meaning of the harbor is not very important anymore.
1: ในครั้งนั้นเจ้าของโรงแรมเป็นผู้จัดการรับเสด็จซึ่งพระองค์ทรงเล่าถึงเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ไว้ด้วยว่า
2: เจ้าของโฮเทลที่จัดการทั้งปวงเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินคนแรกที่ได้ขึ้นมาถึงโครนาเบรนี้ Prince of Wales ได้มาเมื่อครั้งราชาพิเศษเจ้าแผ่นดินนอร์เวย์ในปีนี้เอง Emperor เยอรมันเสด็จว่าจะมาเลี้ยงดินเนอร์ที่หาดตรวจตรงเบรนั้นแต่เมื่อครั้นมาถึงก็ขึ้นไม่ได้ค้างอยู่เพียงรีสอร์ทเหตุด้วยฝนตกไม่หยุดพ่อออกยิ้มยิ้มว่าโชคเราอยู่ข้างจะเก่งมากมาเหมาะได้สำเร็จทุกแห่งตลอดลงมา
0: We have photos from the visit and I also remember my grandmotherShe told me about the visit of the King of Siam in 1907. I'm sure my grandmother had heard this story from her husband, Richard. And Richard, he was actually the son of Marcus. And Marcus was the host and hotel manager here when your king visited us 100 years ago. I read in the book right before that he was describing the nature very many details about all the rivers, all the water, all the primitive small bridges, the road, the small narrow road, and the nature was, he liked it, but it was very lonely, he said.
1: เมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2550ทีมงานสารคดีร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงท่าเรือแห่งนี้ในวันเดียวกันกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงด้วยการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากเจ้าของโรงแรมอเล็กซานดราในยุคปัจจุบันการเดินทางสู่ภูเขาน้ำแข็งเกรนดานหรือจะนำนักท่องเที่ยวล่องไปในทะเลสาบโลวันซึ่งมีความยาวประมาณ20กิโลเมตรตลอด45นาทีของการเดินทางนักท่องเที่ยวจะได้ผ่อนคลายต่อธรรมชาติอันสวยงามและทิวทัศน์ของทะเลสาบซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาน้ำแข็งโดยหุบเขานี้จะไปสิ้นสุดในภูเขาน้ำแข็งเล็กๆ3แห่งในอุทยานแห่งชาติโยดานส์เบย์ได้แก่ภูเขาโบดันเกรนดันและเนสดาเรากันว่าภูเขาน้ำแข็งเล็กๆเหล่านี้เปรียบเสมือนแกรนด์แคนยอนขนาดเล็กซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านด้านล่างและภูเขานี้ยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกหลายสายที่ไหลลงมายังทะเลสาบ

0: nur für Empfinden.
1: ในห้วงน้ำใหญ่นี้จะเรียกทะเลสาบก็ไม่ได้เพราะมีทางน้ำไหลออกได้แต่เป็นน้ำจืดกว้างและลึกเหมือนทะเลฝั่งห้วงน้ำนี้เป็นภูเขาสูงตั้ง 400-500 วาชันลิ่วรูปร่างมักจะเหมือนน้ำตาลฝรั่งกลมๆแหลมๆแต่ซับซ้อนกันเข้าไปหลายชั้นในระหว่างที่ซ้อนๆกันนั้นน้ำแข็งหรือสโนว์ขังขาวเป็นเทือกแต่ที่ขังอยู่บนยอดสูงเกินตาเราไม่แลเห็นน้ำแข็งแลสโนว์บนนั้นเป็นที่ตั้งของน้ำพุตกเป็นทางใหญ่บ้างเล็กบ้างตกมาแต่ยอดเขาทอดเดียวจนถึงน้ำบ้างลงมาแยกหลายสายพล่าไปบ้าง

0: ด้านหนึ่งของภูเขามีหน้าผาสูงชันกว่า 2,000 เมตรคืนหนึ่งในเดือนมกราคมพุทธศักราช2448ได้เกิดโศกนาฏกรรมมีก้อนหินใหญ่ขนาดประมาณ500เมตรถล่มลงมาด้านล่างเมื่อหินก้อนนั้นตกลงถึงทะเลสาบได้ทำให้เกิดคลื่นยักษ์และน้ำท่วมสูงกว่า200เมตรทำลายบ้านเรือนที่ตั้งอยู่และมีผู้เสียชีวิต62
1: เมื่อจวนจะถึงโครนาเบมีเขาข้างฝั่งซ้ายสูงประมาณสักพันเมตรได้ทลายลงมาตั้งแต่ยอดแฉลบลงมาจนถึงน้ำเมื่อวันที่20เดือนมกราคมรัตนโกสินทร์ศก124เป็นฤดูหนาวแล้วแต่น้ำในทะเลสาบนี้ลึกมากเป็นห้วงใหญ่จึงได้แข็งช้ากว่าที่อื่นเมื่อเขาทลายลงมานั้นน้ำพุ่งขึ้นสูงท่วมฝั่งศิลาที่อยู่ฝั่งขวาตรงกันข้ามสูง300ฟีตชายหญิงใหญ่น้อยตายด้วยเหตุเขาพังนั้น62คนน้ำที่ตรงเขาพังแต่ก่อนลึกร้อยวาเดี๋ยวนี้น้ำลึกอยู่เพียง10วาเท่านั้นการวิบัติใหญ่โตจะเป็นได้ถึงเพียงนี้

0: ื่อเลยจากจุดที่ภูเขาถล่มจะเริ่มมองเห็นภูเขาน้ำแข็งเกรนดานซึ่งมีลักษณะคล้ายเพชรบนยอดมงกุฎและในบริเวณนี้สีของน้ำจะเริ่มเปลี่ยนไปอันเกิดจากโคลนซึ่งภูเขาน้ำแข็งและน้ำได้ชะล้างให้ไหลลงมาในทะเลสาบ
1: น้ำในท้องทะเลสาบหรือห่วงน้ำนี้สีขาวเหมือนน้ำกระดินสะพองเมื่อแรกเข้าใจว่าจะเป็นด้วยท้องฟ้าสลัวและแสงแดดถูกน้ำแข็งแต่ครั้นดูไปก็น่าจะไม่ใช่เพราะขาวทั่วถึงนักน่าจะมีอะไรอยู่ในใต้น้ำมีเหตุที่น่าสงสัยดังนี
0: ้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งวันที่20กรกฎาคมเรือท่องเที่ยวในทะเลสาบโลวันก็ได้เดินทางมาถึงท่าเรือของตำบลเกรนดาน

สำหรับนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนะครับการที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมธารน้ำแข็งแห่งนี้ต้องกล่าวได้ว่าได้รับความสะดวกสบายพอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะว่าพอลงเรือแล้วนะครับก็จะมีรถบัสนำไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับและหลังจากนั้นก็จะต้องเดินเท้าต่อไปอีกเพียงประมาณ10นาทีเท่านั้นก็จะถึงบริเวณธารน้ำแข็งดังกล่าวแต่ถ้าพูดย้อนการเวลาไปถึงเมื่อ100ปีที่แล้วแน่นอนครับการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากกว่ากันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเส้นทางเกิดขึ้นอย่างแน่ชัดนะครับหลังจากลงเรือแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องประทับเกวียนเทียมม้าเดินทางต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1ชั่วโมง

0: เต็มเลยทีเดียวจึงจะไปถึงจุดที่สามารถที่จะสัมผัสธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดครับ
1: นี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ท่าจอดเรือท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปชมความงามของภูเขาน้ำแข็งเกรนดาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนไม้แห่งนี้หลังจากนั้นเวลาประมาณบ่ายสองโมงได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเพื่อเข้าชมภูเขาน้ำแข็งเกรนดา
2: Yeah, when he was here for 100 years ago, it is so different from today. Because it was no road to the boat, it was no road in Chendal. And when he go with the boat, I show you where. And when he go with the boat, it was boat number three in this lake. The new time have also come to this district.You saw today, you go with the bus, in the old time it was with horses. And it was no road to this valley, it was no telephone, it was no electric. Today we have everything. And today we have looked 100 years back. 100 years we have looked back. And that is so interesting. It is new for me. And I am so happy. One picture I have got, and this picture shall stand in the new boat. And then I can say,This is a picture of 100 years old, and it is the king of Siam that then have taken this picture. That is great.
1: เส้นทางนับจากนี้เป็นทางเลียบลำธารขึ้นไปในระหว่างเทือกเขาอันสูงใหญ่เมื่อ100ปีก่อนพระองค์ต้องประทับรถม้าเป็นเวลาถึง45นาทีและเป็นเส้นทางที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง
3: ระยะนี้ไม่มีหนทางทีเดียวเป็นแต่ทางเกวียนเดินไปบนโขดในลำธารนั้นต้องใช้รถสองล้อแต่หนทางเป็นลูกคลื่นรุ่มรุ่มดอนดอนขยักขย่อนมากมีก้อนศิลาเกะกะอยู่บ้างน้ำท่วมบ้างเสียงน้ำไหลลั่นคึกคักไปทั้งนั้นทางประมาณสัก45มินิตพอเลี้ยวหัวเขาหน่อยหนึ่งเราก็เห็นเบรซึ่งตกลงมาถึงพื้นท้องทานขาโพลนใสอยู่เบื้องหน้า
1: เส้นทางต่อจากนี้รถม้าไม่สามารถไปต่อได้นั่นหมายถึงพระองค์ต้องทรงม้าต่อขึ้นไปอีกประมาณ15นาทีจึงจะถึงภูเขาน้ำแข็งและบริเวณใกล้กับลานจอดรถจะพบน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าครูนี่ฟอร์เซนเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ

รนดานสเปรย์หรือภูเขาน้ำแข็งเกรนดานเป็นภูเขาน้ำแข็งที่สวยงามแห่งหนึ่งของนอร์เวย์มีความสูงประมาณ200เมตรสีน้ำแข็งใสเหมือนสีครามด้านล่างภูเขาน้ำแข็งมีลำธารสายใหญ่ไหลพุ่งลงมาเหมือนอยู่ในแก่งเสียงน้ำกระทบก้อนหินดังกึกก้องในระหว่างเขาเป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างประทับใจไม่

ไปลูบคลำได้ขอให้คิดดูว่าน้ำแข็งก้อนหนึ่งโดยหนาที่เราไปยืนอยู่ถึง20วากว้างประมาณสัก60วาแต่ยาวขึ้นไปจนตลอดถึงยอดเขาประมาณไม่ถูกกันเป็นแท่งเดียวจะประหลาดสักเพียงใดบนน้ำแข็งนั้นมีศิลาลอยๆเลื่อนตกลงมาค้างอยู่บนน้ำแข็งโตเท่าๆก้อนศิลาที่ก่อเขาในสวนแง่เต็งก็มีไม่ใช่เป็นน้ำแข็งอย่างกำลังละลายที่เหมือนกับเราจะเอาก้อนน้ำแข็งมาตั้งและดูเยิ้มอยู่รอบเช่นนั้นลงมาตั้งหนาเฉยไม่ได้เยิ้มเลย

0: ทุบดูก็แข็งเปลืองเหมือนศิลาส่วนที่เป็นน้ำตกลงมาทราบในลำธารนั้นตกมาจากภายในที่อบอุ่นภายนอกไม่ละลายข้างซ้ายมือเราแหงนคอตั้งบ่าจึงแลเห็นเบรที่เราแลเห็นในทะเลสาบเป็นแท่งทึบใหญ่ลงมาย้อยอยู่แต่ตอนข้างล่างแห้งไม่มีสายน้ำอาบซึมลงมาเลยถ่ายรูปกันเล่นในที่นี
1: ้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรความงดงามของภูเขาน้ำแข็งเกรนดานเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงและทรงบันทึกภาพร่วมกับผู้ตามเสด็จในภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้ด้วย

0: จากนั้นพระองค์ได้ทรงม้ากลับมาประทับรถม้าและเสด็จพระราชดำเนินกลับในเส้นทางเดินมายังตำบลเลือนเพื่อประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนที่จอดรอในอ่าวเลือนฟยอร์ดเสด็จพระราชดำเนินสู่เมืองบาห่มต่อไปในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติที่ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นไว้ว่าเป็นความงามอย่างที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ความงามเพราะฝีมือมนุษย์แต่อย่างใด
1: จะว่าด้วยความงามคำที่ชมมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งชมว่าทำดีเหมือนกับจริงอีกอย่างหนึ่งชมว่าดีแลงามเหมือนแกล้งทำอย่างแรกเป็นของที่คนทำด้วยความคิดแต่ทำดีจนเหมือนกับของเป็นเองได้ส่วนดีเหมือนแกล้งทำนั้นสายน้ำกัดซอกไปเองเป็นคุ้งเป็นแหลมเล็กๆ เหมือนอย่างกับคนลงบางเวียนเขียนไว้เพื่อจะให้งามเช่นนี้งามเหมือนทำแต่ถ้าจะพูดถึงงามแท้ที่กล่าวมาข้างต้นสองอย่างนั้นแล้วงามที่เป็นเองโดยธรรมดางามกว่าที่คนจะแกล้งทำให้งามงามเช่นนี้เรียกว่า natural ในที่ซึ่งผ่านไปนี้งามจริงเช่นนั้น

บทสรุปของเส้นทางการเดินทางสายนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ใครบ้านด้วยครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่ยากลำบากนะครับแต่ก็เป็นความลำบากที่สนุกผาดโผนไม่ใช่เป็นการสนุกอย่างสำรวยแต่อย่างใดครับและหลังจากนี้ครับพระองค์ก็ได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนที่บริเวณหน้าโรงแรมอเล็กซานดรานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาวฮมครับ

0: ูดถึงกรณีเรื่องของบูลลี่และยุคนี้เนี่ยไม่ได้บูลลี่กันแบบซึ่งหน้าจะมีเรื่องของไซเบอร์บูลลี่กรณีแบบนี้บางทีอาจจะไม่ได้เข้าข่ายโดนบูลลี่ก็ได้อาจจะเป็นคำพูดที่อาจจะดูรุนแรงนิดนึงบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการไหนที่จะดีที่สุดในการรับมือในเชิงนี
1: ้คือมันมีงานอันหนึ่งอย่างตอนที่หมอทำเรื่องของต้นทุนชีวิตนะ
0: ครับ
1: จริงๆเท้าความว่าเรื่องนี้นี่หมอพัฒนามาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะ
0: ครับ
1: หมอเข้าใจว่าตอนนั้นที่หมอเริ่มพัฒนาเนี่ยไซเบอร์บูลลี่เนี่ยไม่มีย
0: ังไม่มาเลย
1: หรือถึงมีก็มีคือสื่อนะมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ระบบดิจิทัลอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกสมาร์ทโฟนก็มีประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีเห็นให้เห็นแล้วแหละแต่เพียงแต่มันไม่ฮอตเท่าปัจจุบันนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วไม่มีการเอาไปใช้ในแง่ร้ายๆหรือว่าโซเชียลมีเดียกระหน่ำแจ้งเกิดกระหน่ำทีเดียวลงนรกไปเลยอะไรอย่างนั้นมันไม่มีภาพแบบนั้นมันไม่มี
0: ครับ
1: ตัวชี้วัดอันหนึ่งในงานต้นทุนชีวิตที่เราทำเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับสื่อเราพูดถึงเลยว่า อย่างต้นทุนชีวิตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการวัดจิตสำนึกพลังบวก
0: ครับ
1: ว่ารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนแต่หนึ่งในตัวชี้วัดอันหนึ่งเราเล่นเรื่องของสื่อนะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะว่าด้วยเรื่องว่าฉันมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับพ่อแม่เป็นประจำ
0: หมายความว่าเด็กต้องกล้าเล่าเลยฮะ
1: ครับคือหมายถึงว่าตัวชี้วัดในนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งแล้วยังมีอันนี้ด้วยว่าฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับครูเป็นประจำหมอเอาแค่2อันนี้มาขยายผลนิดนึงนะแล้วปรากฏว่าตอนที่เราไปสำรวจใน40กว่าตัวชี้วัดเนี่ยในพลังครอบครัวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่เราทำการสำรวจทั้งประเทศเลยเนี่ยตัวชี้วัดฉันพ่อแม่เนี่ยได้มีโอกาสพูดกับลูกตัวเองในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยเป็นอันที่อ่อนแอที่สุด
0: แล้วการที่แลกเปลี่ยนนี้จะช่วยยังไงครับคุณหมอผมชักสงสัยแล้ว
1: หมอกำลังจะบอกอยู่ว่าการที่จะป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่หรือว่าการที่เด็กมีอารมณ์และความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสฝึกฝนให้เขามีเหมือนมีภูมิคุ้มกันรู้เหตุผลและรู้พื้นที่ในการระบายแล้วเขารู้อยู่ว่าถ้าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาสามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุเพศภัยเกิดก่อนทุกวันนี้เนี่ยนะจะเห็นว่าการนำเสนอข่าวคนไทยเป็นอันหนึ่งที่เราเห็นว่าเราเสพติดข่าวพอสมควรนะเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคืนอะไรนี่มีตลอดเลยสมมติว่าเราหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนอื่นก็ได้ที่อาจจะถูกกระทำคล้ายๆถูกรังแกทางไซเบอร์แล้วลองถามความรู้สึกของเขาแล้วถามความคิดเห็นของเขาว่าเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดได้อย่างไรและถ้าลูกของแม่เนี่ยเพื่อนคนนี้มันไม่ได้เป็นในข่าวหรอกแต่เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเราได้มีโอกาสใช้3คำถามฮะ
0: ครับ
1: ดร.พีใช้3คำถามเนี่ยกับลูกตัวเองได้
0: ผมกำลังจะจำเลยนะฮะอันที่1
1: รู้สึกยังไง
0: รู้สึกยังไงกับเรื่องนี
1: ้กับเรื่องนี้อันที่2คิดเห็นอย่างไร
0: คิดเห็นอย่างไร
1: อันที่3แล้วจะทำยังไง
0: แล้วจะทำยังไง
1: อันนี้คือรากฐานของคำถามก่อนนะ
0: ครับ
1: แต่เวลาถามก็ประยุกต์มันบ้างก็ได้นะหมอยกตัวอย่างเช่นเห็นไซเบอร์บูลลี่มีการรังแกกันทางไซเบอร์ซึ่งอาจจะยังไม่เป็นเหตุการณ์เหตุเพศภัยนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับลูกหรอกแต่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเราอยากที่จะเหลาความคิดลูกของเราเราพูดคุยกับสื่อกับพ่อเขาเรียกว่าเด็กได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องราวแบบนี้กับพ่อแม่เป็นประจำเราถามเลยลูกเห็นข่าวเนี่ยที่เพื่อนถูกรังแกทางไซเบอร์เนี่ยลูกของแม่รู้สึกยังไงบ้างเขาจะบอกเลยว่าเขามีความรู้สึกเสียใจนะแม่มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแล้วลูกคิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเพื่อนถึงได้เกิดในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ถามความเห็นเขา
0: ค
1: ิดเห็นยังไงคือเราไม่ได้ถามแบบประเภทกอขอคองอนะคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้อง
0: ผิดหรือถูก
1: อาจจะต้องเขาเรียกว่าปรับประยุกต์วิธีการพูดคุยกันนิดนึงนะสามคำถามของหมอรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงแล้วจะทำไงต่อเนี่ยเวลาเราสนทนากันเราก็จะออกมาในลักษณะให้มันไหลลื่นเราก็อาจจะต้องปรับคำถามนิดนึงให้มันเข้าที
0: ่
1: ว่าลูกของแม่คิดเห็นอย่างไร

0: คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างลูกคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลย
1: ครับ
0: คนนี้แทนที่จะเป็นคนอื่นซึ่งเราไม่รู้จักนะเราเพียงแต่หยิบยกขึ้นมาดูแต่วันนี้เรากลับกลายเป็นว่าเราลองถามดูแล้วว่าแล้วถ้าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะเริ่มเห็นวิธีแก้แล้ว
1: ครับ
0: นี่เหตุเพศภัยยังไม่เกิดขึ้นกับลูกเลยนะถ้าเรายังมีเวลาเราอาจจะถามต่อเลยว่าลูกแล้วถ้าวันดีคืนดีสไตล์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับลูกของแม่เลยลูกจะรู้สึกยังไงบ้างลูกคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดเป็นลูกนี่ลูกจะแก้ปัญหายังไงที่หมอกำลังบอกอันนี้เนี่ยหมอกำลังบอกอยู่ว่าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกปัจจุบันนี
1: ้
0: ใช้เป็นเทคนิคการเหลาความคิดแล้วต้องบอกดร.พีนะครับว่าการเหลาความคิดที่หมอใช้เนี่ยมันเป็นศัพท์ดูไม่ได้สูงส่งนะ
1: ครับ
0: ติดดินมากง่ายๆเลยใช้3คำถามเนี่ยรู้สึกยังไง
1: คิดเห็น
0: ยังไงแล้วจะแก้ปัญหาไหน
1: คำถาม3อันนี้ช่วงอายุเราควรจะต้องเริ่มถามเขาตอนไหนครับ
0: โทษทำได้ตั้งแต่อนุบาลตัวเล็กๆนะ 3-4 ขวบพูดถึงแล้วนะ
1: ครับ
0: มาถึงเสร็จและเป็นอันนี้เป็นนิทานเห็นแล้วลูกเห็นอ่านนิทานเรื่องนี้รู้สึกไงบ้าง
1: เออเราก็ถามได้เลยนะ
0: ถามได้เลยฮะแล้วลูกคิดว่ายังไงอ่ะแล้วลูกถ้าลูกเป็นไอ้เจ้าช้างอย่างเงี้ยนะอันนี้สมมติเป็นนิทานนะแล้วลูกจะแก้ปัญหาไงเราก็ฟังความคิดเขาได้นะ
1: ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องระมัดระวังตัวเองก็คืออย่าไปคิดแทนอย่าไปตัดสินแทนอย่าไปเพราะเรากำลังเหลาความคิดนะ
1: โอ้ตรงที่คุณหมอบอกก็อย่าไปคิดแทนอย่าไปนั่นแทนเนี่ยมันยากนิดนึงเพราะว่าเราหวังดีอะครับ
0: สมมติว่าเขาคิดยังไม่ออก
1: ครับ
0: สมมติว่ารอบนี้เขาคิดแล้วเรามีความรู้สึกมันตะกิดตะขวงใจมัน
1: เราอยากจะบอกโซลูชั่นฮะ
0: มันใช้ไม่ได
1: ้ครับ
0: วิธีการมีฮะ
1: ทำยังไง
0: หมอกำลังคิดอยู่ว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ห้องเรียนพ่อแม่น่าเติมได้เนี่ยจะดีมาก
1: ครับ
0: ก็คือการเทคนิคการเหลาความคิดโดยใช้วิธีนี้สมมติว่าดร.พีเสนอความเห็นอย่างหนึ่งลูกเสนอความเห็นอย่างหนึ่งแล้วเรามีความรู้สึกใช้ไม่ได้เสนอมาได้ไงวะเนี่ย ความคิดในด้านเราอย่าเพิ่งไปสบประมาท
1: ครับ
0: เราอาจจะบอกอย่างนี้ตั้มสมัยแม่เป็นวัยรุ่นน่ะคิดเหมือนตั้มเลยแล้วแม่เคยลองทำด้วยเราเป็นกุศโลบายบางเรื่องเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เจอหรอก
1: ครับ
0: เหตุการณ์นั้นน่ะแต่เป็นกุศโลบายที่แม่จะใช้พูดว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้ม
1: ครับ
0: แม่เคยลองใช้วิธีนี้แล้วแล้วแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ไอ้คำว่าเจอปัญหาอะไรก็คือสิ่งที่เราคิดอยู่แหละแกเสนอมาได้ยังไงวะเนี่ยมันใช้ไม่ได
1: ้
0: รู้ไหมถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบไอ้ที่แบบที่แกเสนออย่างเงี้ยมันจะเจอแบบนี้ได้แทนที่เราจะพูดแบบนี้ซึ่งกลายเป็นหาเรื่องใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เราก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้มเลย
1: เคยทำแล้วด้วย
0: และเคยทำแล้วด้วยจะเจอปัญหาเหมือนที่สมัยก่อนแม่เจอไห
1: ม
0: ลูกได้คิดละเฮ้ยเป็นไปได้ไหมวะที่จะเจออ้าวถ้าเกิดเจอได้ลูกลองคิดวิธีอื่นบ้างดีไหม
1: กระตุกให้เขาคิดใหม
0: ่คือที่หมอกำลังจะบอกอยู่ก็คือว่าเราไม่ใช้วิธีครอบงำความคิดเราไม่ใช่วิธีการกำกับเพราะเรากำลังฝึกลูกเราให้คิดแบบบวกและลบคิดวิเคราะห
1: ์ครับ
0: แล้วเราใส่หยิบยื่นปัญหาเข้าไปว่าเฮ้ยแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ลูกคิดว่าลูกจะเจอไหมอันนี้เขาต้องสังเคราะห์แล้วเป็นไปได้ไหมโอ้ยไม่มีหรอกแม่สมัยนี้มันสมัยไหนแล้วถ้าสมมติเขาคิดอย่างนั้นถ้างั้นลูกทดลองทำดูแล้วถ้าลูกทำแล้วเจอปัญหามาคุยกับแม่อีกที
1: โหนี่กลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้เนี่ยต้องกลายเป็นเหมือนเป็นโมเดเลเตอร์บางส่วนเป็นฟาซิลิเทเตอร์หลายส่วนแล้วต้องกล้ารับฟังความคิดเห็นที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะคุณหมออ
0: ันนี้แหละครับที่หมอบอกว่ามันก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับพ่อแม่แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจนะว่าลูกในยุคสมัยใหม่นี้เขาอยู่ในยุคดิจิทัลไง
1: ครับ
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช้วิธีนี้นะเขาจะไปเปิด Google ฮะ Google เขาได้ครูใหม่ฮะครูพันใหม่ฮะดูจาก Google เองฮะซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้น
1: ครับ
0: แล้วเราก็ต้องการเหลาความคิดลูกในขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของลูกด้วยคือพูดง่ายสัมพัทธภาพก็ไม่เสียการที่สัมพัทธภาพไม่เสียแล้วลูกของเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเราอยากให้ลูกเราเก่งขึ้นใช่ไหมถ้าเราแล้วเติบโตขึ้นมากลายเป็นพลเมืองที่คิดเต็ม

0: การได
1: ้ครับ
0: วิธีการในการเหลาความคิดเท่านั้นที่จะได้ผลแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทำแบบนั้นครอบงำความคิดต้องคิดแบบฉันถูกต้องเสมออย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้ลูกไม่ได้เก่งขึ้นท่านเก่งขึ้นแต่ลูกไม่ได้เก่งขึ้นนะ
1: เรื่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะฝึกสมมติเราไม่ได้ดูแลเขามาตั้งแต่อายุยังน้อยสมมติ9ขวบ10ขวบยังทันไหมฮะคุณหมอ
0: ทันครับวัยขึ้นชื่อว่าเด็กทั้งหมดเลยอย่าว่าแต่เด็กเลยแม้แต่พ่อแม่เองที่ไม่เคยฝึกตัวเองมาก่อนเนี่ยก็ทันเสมอครับมนุษย์มีพัฒนาการตลอดจนกว่าเสียชีวิตเพราะฉะนั้นทันเสมอแม้กระทั่งต่อให้เป็นผู้สูงวัยที่จะมันยากขึ้นมันง่ายยากมันอยู่ที่อัตราของตัว
1: เอออันนี้เรื่องจริงครับ
0: สมมติว่าคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าฉันหน้าแหกไม่ได้ฉันจะต้องเก๊กหน้าของฉันไว้
1: ผิดไม่ได้นะ
0: ซึ่งอันนี้ช่วยสลายความคิดนี้เถอะ
1: ครับ
0: คนเป็นเอาถ้าพูดถึงเราพูดถึงในระบบการศึกษาคนเป็นครูเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดถ้าความคิดนี้บังเกิดเนี่ยนะห้องนี้จะไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะวันนี้ฉันจะมาอำนวยการเรียนรู้ให้มากที่สุดเรามีลูกๆตั้ง30คนแน่ใน30คนเนี้ยแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะให้งานเขากลับไปและคืนกลับมาดีไม่ดีเราได้เรียนรู้จากเขาเราได้เรียนรู้จากเขาตอนแม้กระทั่งหมอเองทุกวันนี้มาอยู่ที่ศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยเวลาเราลงไปทำการกับชาวบ้านเนี่ยเราจะบอกให้ว่าโอ้ฉันจบหมอนะเป็นถึงรองศาสตราจารย์จบอะไรมาเยอะแยะไปหมดชาวบ้านจะมาสอนอะไรขอโทษหมอไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยนะเท่ากับบล็อกกรอบความคิดตัวเองและชาตินี้หรือชีวิตนี้คุณจะไม่เกิดการเรียนรู้เลยแต่ถ้าเราเปิดการเรียนรู้ใหม่ว่าอย่างบนดอยตุงที่หมอไปดูแล้วหมอได้เรียนรู้จากชาวบ้านเป็นชาวเผ่าอาคาชาวเผ่าปากากยอ
1: ครับ
0: แต่เขามีวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราเห็นสไตล์บริบทแบบนั้นเราชื่นชมเรายกย่องเขา
1: ครับ
0: ถามว่าเขาก็คือตาสีตาสาเขาก็คือชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ใจเราเปิดใช่ไหม
1: เราก็ได้
0: ใจเราเปิดสมองก็เกิดการเรียนรู้ผู้ใหญ่และไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์พีที่จะคุยกับลูกใจท่านต้องเปิดครับถ้าใจท่านปิดสมองไม่เกิดการเรียนรู
1: ้การพัฒนาลูกเราให้เป็นจิตอาสาเนี่ยตั้งแต่วัยเยาว์เนี่ยมันจะช่วยป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ไหมฮะ
0: มันจะมีพื้นที่ตัวตนเวลาที่เกิดไซเบอร์บูลลี่ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีธนาคารพลังใจในตัวเราเองนะธนาคารพลังใจนี่ไม่ได้ต้องไปเปิดแบงค์อะไรนะ
1: ต้องฝากไว้
0: เปิดแบงค์ในตัวเอง
1: ครับ
0: หมายถึงว่าการสั่งสมความดีการสั่งสมตัวตนของเราเองการเห็นคุณค่าในตัวของเราเอง
1: ครับ
0: แล้วเวลาที่ธนาคารพลังความดีมันเกิดขึ้นสั่งสมเยอะๆนะเวลามันมีไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นไง
1: ครับ
0: พอมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นปุ๊บเราจะถอนทุนจากความดีตรงนี้มาเยียวยาตัวเราเองโดยยังไม่ได้พึ่งหวังคนอื่นเลย
1: โอ้แล้วเราจะสอนเด็กยังไงครับให้รู้จักการมีจิตอาสาตั้งแต่อายุยังน้อยครับ
0: เรื่องของจิตอาสานี่เราสามารถทำได้เรามีดีอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นไปให้เรามีดีในเรื่องศิลปะเรามีดีในเรื่องดนตรีเรามีดีในเรื่องแรงงานเรามีดีในเรื่องของเงินทองเรามีดีในเรื่องแล้วแต่ที่เราจะมีดีในเรื่องอะไรแล้วเราสนใจเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งนั้นไปให้เขาได้อ
1: ันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่มาจากครอบครัวจริงๆเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากให้พวกเราดูนะครับว่าสถาบันครอบครัวสุดท้ายนี่คือสถาบันที่พึ่งและที่ดีที่สุด
0: จะเป็นเบ้าหลอมหมอใช้คำว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเบ้าหลอม
1: ครับ
0: ให้พลเมืองครอบครัวจึงมีนัยยะสำคัญต่อการสร้างชาติบ้านเมืองนะ
1: ครับ
0: ครอบครัวทุกครอบครัวประเทศไทยมี20กว่าล้านครอบครัวลองนึกสภาพดูว่าอย่างน้อยๆเกินครึ่งนะเอาแค่เกินครึ่งให้เป็นครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกอย่างมีคุณธรรมเป็นครอบครัวคุณธรรมขึ้นมาเนี่ยนะแล้วสามารถทำให้ลูกหลานของตนเองเติบโตขึ้นมากลายเป็นคุณภาพพลเมืองถ้าพ่อแม่ที่มีคุณภาพเลี้ยงลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพเราจะมีประชากรอยู่ในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพเวลาเขาเติบโตขึ้นไปกลายเป็นผู้นำตรงนู้นตรงนี้ทั้งหลายเนี่ยก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่กระจายความเป็นคนดีมีคุณธรรมไปด้วยครับ
1: นี่แหละครับเรื่องราวดีๆอยากจะมีคุณธรรมอยากจะมีจิตอาสาอยากจะให้ลูกเรามีภูมิคุ้มกันชีวิตป้องกันไม่ว่าจะเป็นบูลลี่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันจากครอบครัวนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้
0: วันนี้

0: ่านจะต้องเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเด็ก
1: ครับ
0: วิธีที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของเด็กได้เนี่ยก็คือความรักความผูกพันแล้วการเป็นนักฟังที่ดี
1: ครับ
0: อันนี้คือหัวใจสำคัญความรักความผูกพันถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์เสียคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่ถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์ดีก็คุยกับลูกรู้เรื่องแต่รักของหมอมีนัยยะนะครับ
1: ครับ
0: เป็นรักร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่รักเสวยสุขไม่ใช่เลี้ยงลูกดร.พีเลี้ยงลูกแบบมีจะกินก็เลยเลี้ยงแบบสำลักความรักไปเลย
1: ครับ
0: ตรงนี้ศูนย์คุณธรรมก็เคยถอดบทเรียน9รูปแบบของครอบครัวที่เลี้ยงแบบสำลักความรักและผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นกับเด็กขึ้นมาเนี่ยเราก็ส่งสัญญาณพวกนี้แล้วด้วยเหมือนกันเพราะสัญญาณแรกคือรักอบอุ่นและไว้วางใจแต่ต้องรักร่วมทุกข์ร่วมสุขวันนี้ลองดูนะจิตอาสาแรกเริ่มในบ้านด้วยอะไรรู้ไหมฮะเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจาน
1: อันนี้ผมทำเป็นประจำเลยครับผมแต่ชวนลูกมาทำด้วย
0: นะเราฝากผู้ชมไปเลยนะครับเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานทำให้ได้ซะก่อนอย่าเพิ่งมานั่งคิดปลูกป่าชายเลนปลูกโม่ไม่ต้องกลับมาเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานนะถ้าสมมติอันนี้ได้นะอันที่สองตามมาเลยครับเราจะกลับมาเป็นผู้ฟังที่ดีฟังลูกเราป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งได้ติดอาวุธทางภูมิคุ้มกันไว้ก่อนไม่ต้องรอให้เหตุเพศภัยมาครับ
1: ครับก็วันนี้นะครับไปดูแลปัดกวาดถูบ้านกันก่อนนะฮะแล้วก็มารับฟังคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้เกียรติแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็วิธีการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์ด้วยนะครับติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้นะครับในตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆมาพูดคุยกันอีกติดตามในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หากรุณาที่คุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: างช่วยกันพิทักษ์ป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยชีวิตด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
2: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
1: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
3: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
4: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชอุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
5: ข้าพระพุทธเจ้า
1: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ปะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำมันไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ๊งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงปอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกาย เออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเออเราก็เริ่มในวันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
4: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นแล้วก็มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทําสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้เนี่ยก็อร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องดีมาก
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้เกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

0: ได้เผ็ดได้ฉันผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: อาจารย์ผักอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์เนี่ยที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องแล้วนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
6: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
7: มันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
2: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
4: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบ ีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันไปแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันเข้าไปใหญ่เลย

0: สุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
1: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
2: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานนี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
3: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
2: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
4: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
5: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อกันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
1: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้าม

พาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้

0: ครูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นน่ะค่ะสาคูแท้
0: เอาแล้วที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: เอาไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: ครูนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได้ค
0: ่ะไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: ที่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมโมแต่ชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ด
0: ๆมันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะ
0: อืม
1: เป็นไงคะ
0: เนิบๆสุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: เนิบๆเหนียวๆ
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอ่ะอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากๆอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: จ้ะสีขาว
0: สีขาวนะครับลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: เติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยกวนๆก็ได้ค่ะ
0: เป็นแบบ
1: เพราะว่าโจ๊กอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อน
0: โอ๊ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: เพราะมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
0: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
0: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยำมะตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่ตัวนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในครับ
2: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
0: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม้
2: ต้นไม้
0: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
2: ครับครับครับ
0: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
2: ต้นไม้ครับ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
0: ทั้งต้นเลย
2: ต้นเลย
0: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
2: ต้องโค่น
0: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วจะเอาที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
2: ไม่หมดครับมีกระแหนงแตกขึ้นมาใหม่ครับ
0: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
2: ไม่ตาย
0: มันจะงอกเอง
2: ใช่ครับติโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกหญิงพวกขานั่นแหละ
0: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
2: ไม่มีวันหมด
0: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับเดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ๆ
2: ครับครับ
0: ต้นนึงเนี่ยโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
2: ได้เยอะครับได้เป็นร้อยกิโล
0: อันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
2: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
0: สาคูที่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไง
2: อันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
0: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
2: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะใช้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
0: ทำหลังคาแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
2: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสี
0: ก็มาแทนที่สาคูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเงี้ย
2: ประมาณ20กว่าปีครับ
0: โอ้โหแล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
2: เพราะว่ามันขึ้น ตามลำดับคือเราก็จะตัดไล่ไปต่อไล่ไป

0: เรื่อย
1: ครับ
0: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
1: โตแค่นี้แหละ
0: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานๆมันมีผลกับแป้งกับรสชาติมั้ย
1: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
0: อ๋อที่เป็นกิ่งๆน่ะนะ
1: ใช่ใช่มันกำลังออกดอก
0: อ๋อ
1: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
0: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
0: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรมั้ยถึงจะมีดอกหรือมีได้ทุกฤดู
1: มีทุกฤดูต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
0: เหมือนลมปากกลางๆอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนี้อีก2คนคืออ๋
1: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
0: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็อุ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยพ่อต้นไม้คนแล้วสุดยอดอุ้ยคนเดียวอะคนละคนเดียวเลยอ่ะ
1: คนเดียวคนเดียว
0: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เยอะเดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
1: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
0: แล้วพวกยอดยอดใบใบอย่างนี้ไปทำอะไร
1: อันนี้ก็ไม่มีแล้วขอทิ้งมันเลย
0: ขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยได้อย่างนี้คุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี
1: ้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล
0: ้วโอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
1: ครับครับ
0: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
1: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
0: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลยอ่ะ
1: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
0: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
1: ์สายพานรถไถ
0: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่องานง่ายๆเนี่ยมามันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะมีคนช่วยเข็นอ๋อผมว่าทำไมมันลากง่ายโอ้พ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
1: ลองดู
0: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบเนี้ย
1: ลองชิมได้
0: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
1: ได้ครับได้ครับ
0: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดผมโดนมาเยอะแล้ว
1: รสชาติมันออกมัน
0: ตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
1: มันเป็นสาคู
0: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
1: เหมือน
0: พ่อไม่ปลูกมันพ่อปลูกสาคูทำไม
1: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
0: พ่อไปได้ผมยอม
1: แป้งไงตรงแป้ง
0: เอาตรงๆนะพ่อ
1: เราเกี๊ยวแล้วก็คายทิ้งเลยเสร็จ
0: มันไม่อร่อยอ่ะ
1: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
0: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
1: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
0: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
1: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
0: ้ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นในคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
1: ฝาด
0: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
1: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
0: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
1: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิมแต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เรื่อย
0: ๆพ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าโอ้โห
1: แรงแรงแรงแรง
0: โอ้โห
1: แรงกว่านี
0: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
1: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
0: โอ้โหสองทีสามทีตีทีเรียบร้อย1ท่อนไหนๆพ่อๆผมขอลองบ้างนี่คุณผู้ชมดูนะนี่ดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
1: เอาแรงๆๆๆรอยยีนึงอ๋อแตกไปเลย
0: รอยอยู่ดิของจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลย
1: ครับ
0: พอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบด

0: เลยดีกว่าครับ
1: อันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
2: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับคราวนี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
1: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
2: ใช่
1: ก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ
2: ่อก็เอามาคั้นในถัง
1: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปม
2: ัน
1: จะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
2: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับ
1: แล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
2: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
2: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
1: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
2: ไม่ขุ่นแ
1: ต่ในเวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
2: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
1: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
2: เหมือนกันมารวมกัน
1: อ๋อมารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหาง
2: ไม่
1: แล้วพวกกากเราไปทำอะไรครับพ่อ
2: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได
1: ้พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
2: ครับ
1: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
1: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
2: ครับ
1: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
2: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได้นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
1: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
2: ยกตัวอย่างผ้าผืนน
1: ุ่นอ๋อเนี่ยผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องอันนี้ไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับหรือไง
2: เดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อน
1: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็นพ่อไข่แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อไข่
2: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
1: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะเพราะว่าใครใจเย็นพ่อใครใจเย็นแต่โอ้โหถือไม้เถอะใจเย็นโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงแต่พ่อทำไม่ถูก
2: มาทุบมาตี
1: อ๋อตีให้มันเสด็จอย่างนี้เหรอนี่นะ
2: ตักหลัวไกลมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
1: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงอะพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปก็ไอ้ผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
3: ได้ค่ะได
1: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
3: แป้งสาคูผม
1: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อไม่ถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
3: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
1: โ
3: อ
1: ้
3: นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
1: อืมแล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
3: ไม
1: ่อ้าวพลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
3: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
1: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
3: ใช่
1: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงด้วยอ่ะ
3: ไม่มันจะไม่กลมต้องร่อนแบบนี
1: ้อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือการเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
3: ใช
1: ่ได้ไหมแม่อย่างนี้
3: ได้ก็ได้แต่จะทำยังไง
1: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
3: นะไม่ก็ดูอยู่
1: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ถูกไหม
3: ใช่
1: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
3: ถ้าเราทำแป้งผง แล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้องร่อน
1: อ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร่อนอ๋อร่อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
3: ทำเป็นเม็ด
1: โอเค

0: เข้าใจแล้วครับ
1: ถ้าเป็นผงตากแห้งแล้วเราขายโลละ120
0: อ๋อจะง่ายกว่าอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม
1: ่ถ้าตากเลยค่ะ
0: ตากไว้นานไหมครับ
1: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได
0: ้เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผงตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ดาเมียนครับต่อไปเราได้แป้งมาแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี
1: ้ทำขนมขี้มันค่ะ
0: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
1: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
0: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
1: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
0: อันนี้คือกะทิ
1: ค่ะนี่ใช้อาชาชวนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
0: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
1: กะทิ 1,500 กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
0: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
1: น้ำตาลหนึ่งประมาณ400กรัมอะค่ะ
0: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทัพพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี้
1: ใช้
0: พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
1: ทุกงานเลยค่ะทุกงานเลย
0: ค
1: ่ะงานบวชอันยำมโนรางาน
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
1: มี
0: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
1: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
0: ็ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
1: ขี้มันขี้มัน
0: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
1: ค่ะ
0: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอะแม
1: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเหตุผลขนมขี้มันโอ้โหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: สาคูนี่มันเป็นแป้งมาจัดจันนะคะทำได้ทุกกระดุมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
0: แป้งสาคูก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
1: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
0: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได
1: ้
0: กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวเอาทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำอ่อส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนให้มันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับ ร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นออกส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุก

0: แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันนะครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนะก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินอ่อส่วนแบบปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบๆด้วยอะ
1: มีเม็ดๆด้วย
0: ใช่มันไม่เหมือนกันอะเฮ้ยอร่อยอะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอ่ะอร่อยมาก
1: อยู่ที่นั่นเราขายเลย
0: ที่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
1: ได
0: ้อือสุดยอดแม่แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามหน่อยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
1: ข้าวสารข้าวต้มมือขนมลาช่องขนมควนกิมันขนมเปียกปูนขนมสาคูตะเนียพืช
0: แป้งชอบค้าขายเหรอ
1: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
0: แล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
1: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
0: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอ่ะ
1: เป็นทำนาก็นอกจากคนที่บ้านอ่ะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองก็สาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
0: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่มีลูกไหมครับ
1: มีค่ะ
0: แล้วลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
1: ชอบอ่ะขอลูกนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจ
0: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคูอ่ะ
1: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
0: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
1: ไม่มีการ
0: แล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
1: ่อ๋อถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำอ่ะหรอกถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
0: บอก
1: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู่
0: มันก็เลยไปเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
1: เราจ้องสาคูอ่ะเราจ้องสาคูนี่พ่อแม่ก็เป็นคนแรกที่ทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
0: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกินขนุนกับกินสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีดิมาลองรสช่องบ้างอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนรสช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนรสช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
1: ันแบบมันมีกลิ่น
0: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี้ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
1: ทุ่งแกเชย
0: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบก็จะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะเต็มมาก
0: สวัสดีค่ะคุณนะครับสิดูบายบาย

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้อง อยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค
0: ่
1: ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้าซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นใบเลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้ 3-4 รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่ไหมครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่ไหมครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยจะเริ่มงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: นี่จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์
1: อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะ านะหมากชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระ

0: ระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะ
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10กว่า
1: 10กว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำล่ะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบหนึ่งที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอนด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: ว่าแปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: นี่จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรคร
0: ับอันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: อ๋อนี่อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วมีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะผงส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาค่อยทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเน
0: ี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค่ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์

0: มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้โหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าGreenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะ Challenge อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: โอ้มาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องน้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่มคลีนเนอรี่ชาเลนจ์ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
4: ับ ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้านก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งมาไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวมาติดกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้า

0: เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่ว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นของที่นี่เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยเกิดจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
3: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างซ้ายตกขวา
1: ครับ
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
4: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะไปถูกว่าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
4: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของลุงน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้เห็นมีภาชนะมีปิ่นโตเดี๋ยวมาเป็นเถาเลยแหละครับแล้วของลุงน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติด
1: นะครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
6: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ถ้วยครับ
1: โอเค30
0: แค่
1: ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมรถถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได
2: ้ค่ะครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
3: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
4: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: กล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้แล้วกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยอ่ะใช่ๆถือ
5: พี่ทาน
1: อ๋อไม่อ๋อ
5: ไม่ต้อง
1: จริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วเอาไปตัดหลอดใส่ทําหมอนผู้ป่วยติดเตียง
0: คือไหนเค้าใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทําอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทําอะไรต่อได้
0: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
3: อุ้ยตอนนี้เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
0: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
0: เอา
4: ตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโบแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้ได้ขอบคุณมากเลย
5: ใน
0: ซ
5: ื้อก็มี130
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
2: แล้วถ้าผมอยากทานต้องทำยังไง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
2: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
2: ้
1: ค่ะเขาก็รับ
2: ยูสขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
4: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
0: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดหน่อยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ่นร้อน
1: เอาร้อนเหรอ
0: ร้อนอะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาครับก็ต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 12 12 ชิ้นแป้งเน้น
6: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับ ตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
0: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
5: ถูกต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
0: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
5: 45ชิ้นค่ะ
0: นี่คราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
7: เยอะมากครับสายกินแล้วสายกิน
0: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
7: เท่าไหร่
0: ครับ
5: กี่
7: ชิ้นครับ
5: 66ชิ้นค่ะ
0: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดไปเป็นร้อยกว่าชิ้นนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
7: เพราะว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยคร
0: ับ
7: ที่ได้ยินมาทั้งรถทั้งแจก
0: คร
7: ับมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเขาถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยคร
0: ับเอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: แบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
1: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
1: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
1: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
1: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
1: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
1: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
1: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
1: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
1: ครับผม
2: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
1: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
1: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
1: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
1: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่า
0: ๆแสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลนิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
1: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะประมาณผมว่าติด8น
0: ะ
1: ประมาณที่7ครึ่งนี้ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งพระบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

สากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างป้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้

0: ซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนประตูขึ้นมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะเริ่มเห็นแล้วด้วยอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องชักเร็วไม่ต้องชักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากประมาณเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เน
4: าะเอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: หนูเลยขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย
2: ่
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบ
4: ใส่ไว้เ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้เนาะ
4: แบบให้
3: ง่ายง่าย
4: ใช่ค่ะ
3: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: ใช่ค่ะบุกพอแตก

0: ็ตำเลย
1: นี่ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
0: เฮ้ยมันจะเดือด
1: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
0: ไม่เห็น
1: พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
0: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
0: ชิมได้เลย
1: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
0: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
0: ใช่ค่ะมะขาม ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
0: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: เปรี้ยวเป็นเค็ม
1: คือชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
0: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
0: ปลาทูสดสด
1: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
0: เด้งดึง
1: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือหน่อย
0: สุกแล้วค่ะ
1: เฮ้สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
0: หอม
1: หอมมาก
0: หอมมากเลย
1: เฮ้ตักเสิร์ฟเลยจ้ะร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเคร
0: ื่
1: องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไม่ให้น้ำกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะเข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหันหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสด
0: เนาะ
2: มันหวานในเนื
0: ้
2: อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซ็ปไหมอ่ะ
3: เซ็ปไหมอ่ะ
2: โอ้ต้องเซ็ปเนาะ
0: เซ็ปโอ้โหดีเลยนะ
2: ภาษากับเซ็ปอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมาก
3: โหอย่างนี้นะ
0: คือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งจ๊ะแอดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามเพอร์จ่าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ่าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อืมอร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ไปอมรินทร์ทีวี
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

จิตอาสาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยแบบพุทธการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานนั่นที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มาทำเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไป

สู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนเพื่อเราทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบนี้มันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนโอ้เห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาแต่เขาก็มีความสุขนะมันทำให้มากำลังค่อยควรว่าโอ้โหเรานี่เดือนหนึ่งใช้ 2-3 หมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยเพราะนั่นแหละทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องหลังจากนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้านการเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเราเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันไม่ต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าวันนี้ค่านิยมทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้แต่ท่านเพียงคนเดียวก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรเพื่อตมานคิดนะเมื่ออายุใดสมัยใดนะมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมโนธรรมสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

บกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้ง

0: สาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนดร.เอชนะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: อาจารย์คะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่าง
1: ค่ะ
0: แล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกัน

0: หรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะ
0: ค
1: นกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชิน
0: อ
1: ย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที
0: ่
1: ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ดูเป็นเหยื่อ
1: หมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้ค่ะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ปะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดราเอมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: ผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำแล้วจะต้องอยู่ในมือ
1: หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆเป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมดถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่เริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไรแต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการณ
1: ์
0: ตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถแล้วเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์4ตลอดเวลา
0: เลย
1: พุ่งตลอดเลยนะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้ว ทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างนี้แล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่สามคือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
1: แล้วเรามาที่กลุ่มที่สองเลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินมาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหนูหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
0: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี่หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนา
0: ะ
1: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลง
0: นน
1: แล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออ

0: จะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ
0: ่สั่งลงมาส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่
1: เดิมเคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะ
1: คะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามัดใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2-2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่า

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งไต่เต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั้นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีนึงคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างนึงก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอมันมีพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้ว

ิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามและทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง

เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดอยู่เป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทเลย35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: ๆมันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่ความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่นายหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่านายหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอีกนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้น

0: และเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขาย

0: แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
2: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
0: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนนะในที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองมันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
2: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อกัดอีกต่อไป
3: จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและไม่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วก็กินได้ไม่ใช่

0: ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
1: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
2: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
3: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเพาะลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกบัวค่ะ
3: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดก้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
1: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักกุ้งก็อร่อยนะผักกุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้เนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้าง ไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็

0: เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
1: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยตัวไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันฝันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
0: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

0: ได้เห็ดได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: ผักเนี่ยอาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละถ้าพี่ปลูกบุกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลก็ไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
6: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
7: ปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเราเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
2: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
4: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบ มีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันก็คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงต่อไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะมันอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
8: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
9: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมี

0: ความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
2: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
3: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอเดินได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
4: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ูดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟูดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาคูแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊กสาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอานะที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: เอาไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได้ค
0: ่ะไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: นี่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมวันไหนชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ดเม็ด
0: มันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะเป็นไงคะ
0: หนึบๆสุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบๆเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอ่ะอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากๆอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้อง

0: มากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: ค่ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: เติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อย

0: ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: เพราะมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
0: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
0: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยำมะตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่ตัวนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในครับ
2: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
0: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม้
2: ต้นไม้
0: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
2: ครับครับครับ
0: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
2: ต้นไม้ครับ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
0: ทั้งต้นเลย
2: ต้นเลย
0: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
2: ต้องโค่น
0: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วเจ้าที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
2: ไม่หมดครับมีกระแหน่งแตกขึ้นมาใหม่ครับ
0: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
2: ไม่ตาย
0: มันจะงอกเอง
2: ใช่ครับติโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกขิงพวกข่านั่นแหละ
0: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
2: ไม่มีวันหมด
0: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับเดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ๆ
2: ครับครับ
0: ต้นนึงเนี่ยโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
2: ได้เยอะครับได้เป็นร้อยกิโล
0: อันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
2: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
0: สาคูนี่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไง
2: อันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
0: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
2: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้เขาจะให้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
0: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
2: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็ก
0: ชั้น
2: ละ
0: สีก็มาแทนที่สาคูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเงี้ย
2: ประมาณ20กว่าปีครับ
0: โอ้แล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
2: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
0: คือเราก็จะตัดไล่ๆไปต่อไล่ไปเรื่อย
2: ๆครับ
0: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
2: โตแค่นี้แหละ
0: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานมันมีผลกับแป้งกับรสชาติไหม
2: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
0: อ๋อที่เป็นกิ่งๆได้
2: ใช่ใช่มันกำลังออกดอก
0: อ๋อ
2: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
0: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
0: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรไหมถึงจะมีดอกหรือ
2: มีได้ต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
0: เหมือนลมปากกลางๆอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนี้อีก2คนคืออ๋
2: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
0: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยเอาต้นไม้คนแล้วสุดยอดอุ๊ยคนเดียวอ่ะคนละคนเดียวเลยอ่ะ
2: คนเดียวคนเดียว
0: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เดินเดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
2: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
0: แล้วพวกยอดใบอย่างนี้ไปทำอะไร
2: อันนี้ก็ไม่มีแล้วขอทิ้งไปเลย
0: เดี๋ยวขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยต้องอย่างนี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี้
2: เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล้ว
0: โอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศ

0: เลยอ่ะ
1: ครับครับอันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
0: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
1: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลยอ่ะ
0: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
1: ้อันนี้เขามีอีกนี่ครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
0: ์สายพานรถไถ
1: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่อง่ายง่ายเนี่ยมามันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะมีคนช่วยเข็นผมว่าทำไมมันลากง่ายโหพ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
0: ลองดู
1: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบนี
0: ้ลองชิมได้
1: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
0: ได้ครับได้ครับ
1: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดเนี่ยผมโดนมาเยอะแล้ว
0: รสชาติมันออกมัน
1: อ่ะตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
0: มันเป็นสาคู
1: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
0: เหมือน
1: พ่อไม่ปลูกมันพ่อไปปลูกสาคูทำไมอ่ะ
0: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
1: พ่อไปได้ผมยอม
0: แป้งอ่ะตกแป้ง
1: เอาตรงๆนะพ่อ
0: โรเกียวแล้วก็ขายทิ้งเลยเสีย
1: มันไม่อร่อยอ่ะ
0: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
1: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
0: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
1: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
0: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
1: ้ ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
0: ฝาดฝาด
1: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
0: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
1: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
0: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิม
1: ดั้งเดิม
0: แต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เยอะ
1: ๆพ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำหรือเปล่าโอ้โห
0: แรงแรงแรงแรง
1: โอ้โห
0: แรงกว่านี
1: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
0: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
1: โอ้สองทีสามทีสี่ทีเรียบร้อยหนึ่งท่อนไหนพ่อผมขอลองบ้างผมขอลองบ้างนี่นี่คุณผู้ชมดูนะเฮ้ดูรอยนะดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
0: เอาแรงแรงแรงแรงรอยยีหนึ่งอ๋อแตกไปเลย
1: รอยอยู่ดิของจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลยผ่านพอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
0: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับคราวนี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
1: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
0: ใช่
1: ก็คือเราไม่ต้องมานั่งขุดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขุดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ่อ
0: ก็เอามาคั้นในถัง
1: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปม
0: ัน
1: จะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
0: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับ
1: แล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
0: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
0: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
1: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
0: ไม่ขุ่นได้
1: เลยว่าอันนี้เวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาถ้าได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
0: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
1: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
0: เหมือนกันมารวมกัน
1: อ๋อมารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหาง
0: ไม่
1: แล้วพวกกากเราไปทำอะไรอะครับพ่อ
0: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได้
1: พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
0: ครับ
1: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
0: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
1: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
0: ครับ
1: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
0: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได
1: ้ฮะ
0: นะครับ เอาไปทำสีย้อมผ้าได้
2: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
0: ยกตัวอย่างผ้าผืนน
1: ุ่นอ๋อเนี่ยผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องอันนี้ไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับหรือไงครับ
0: เดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อน
1: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็นพ่อไข่แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อไข่
0: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
1: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะเพราะพ่อไข่ใจเย็นพ่อไข่ใจเย็นแต่โอ้โหถือไม้เถอะแต่ใจเย็นโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงแต่พ่อทำไม่ถูก
0: มาทุบมาตี
1: อ๋อตีให้มันเสด็จอย่างนี้เหรอนี่แน่
0: ตักหลวงไกลมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
1: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปก็ไอ้ผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
3: ได้ค่ะได
1: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
3: แป้งสาคูผม
1: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อไม่ถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
3: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
1: โ
3: อ
1: ้
3: นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
1: แล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
3: ไม
1: ่พลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
3: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
1: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
3: ใช่
1: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงด้วยอ
3: ่
1: ะ
3: ไม่มันจะไม่กลมต้องร่อนแบบนี้
1: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือการเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
3: ใช
1: ่ได้ไหมแม่อย่างนี้
3: ได้ก็ได้แล้วแต่จะทำยังไง
1: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
3: นะไม่ก็ดูอยู่
1: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
3: ถ้าเราทำแป้งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้องร้อน
1: อ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร้อนอ๋อร้อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
3: ทำเป็นเม็ด
1: โอเคเข้าใจแล้วครับ
3: แต่ถ้าเป็นผงตากแห้งแล้วขายโลละ120
1: อ๋อที่นี่ค่ะอันนี้โลละ150พอร้อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อครับแม
3: ่ถ้าตากเลยค่ะ
1: ตากไว้นานไหมครับ
3: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได
1: ้เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
3: ไปเลย
1: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งมาแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี
3: ้ทำขนมขี้มันค่ะ
1: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
3: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
1: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
3: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
1: อันนี้คือกะทิ
3: ค่ะนี่ใช้อาจารย์ชวนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
1: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
3: 1,500กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
1: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
3: น้ำตาลหนึ่งประมาณ400กรัมอะค่ะ
1: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทับพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
3: ้ใช่ค่ะ
1: ใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
3: ทุกงานเลยค่ะทุกงานเลย
1: ทุกงานเลย
3: ค่ะงานบวชงาน ยำมโนรางาน
1: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
3: มี
1: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
3: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
1: ็ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
3: ขี้มันขี้มันค่ะขี้มัน
1: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
3: ค่ะ
1: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอะแม่
3: กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งแต่เคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเห็ดของขนมขี้มันโหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้หรอก
3: สาโกนี่มันเป็นแท่งมาจัดจันนะคะทำได้ทุกขนมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
1: ขนมจีนแป้งสาโกก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
3: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
1: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได
3: ้
1: กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวอ๋อทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำอ่อส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนให้น้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นอ่อส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันนะครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินอ่อส่วนแบบปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบกรุบด้วยอะ
3: มีเม็ดๆด้วย
1: ใช่มันไม่เหมือนกันอะอุ้ยอร่อยอะถ้าผมอยู่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอะอร่อยมาก
3: อยู่ที่นั่นมาขายเลย
1: พี่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
3: ได้
1: สุดยอดแม่แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามหน่อยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
3: ข้าวสารข้าวต้มเมอร์ขนมละช่องขนมควนกิมันขนมเปียกปูนขนมสาคูธัญพืช
1: แม่ชอบค้าขายเหรอ
3: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
1: เอาแล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
3: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
1: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอ่ะ
3: เป็นทำนาก็นอกจากคนที่บ้านนะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองก็สาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูนี่ก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
1: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่มีลูกไหมครับ
3: มีค่ะ
1: แล้วลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
3: ชอบอ่ะเขาลูกนี่แหละที่ได้เป็นแรงบันดาลใจ
1: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคูอ่ะ
3: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
1: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
3: ม
1: แล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
3: ่อ๋อถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำอ่ะถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
1: บอก
3: ให้คนภาคกลางยิงไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู่
1: มันก็เลยเป็นเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
3: ใช่อ่ะ
1: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
3: เราจ้องสาคูอ่ะเราจ้องสาคูนี่ครอบแม่ก็เป็นคนแรกที่ทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
1: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกลิ่นขนุนกับกลิ่นสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีมาลองลอดช่องมาอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
3: ันแบบมันมีกลิ่น
1: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอ่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอ่ะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจีที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
3: ทุ่งแกเชย
1: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบก็จะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณนะคะเต็มมา
1: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค
0: ่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นใบเลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งถั่วพูแตงกวา

0: ทอง
1: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
0: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
1: มีอยู่ทั้งหมด
0: 10บ่อ
1: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
0: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
1: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
0: ใช่
1: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
0: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองกองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะคร
0: ับ
1: เครือมันเริ่มเลย
0: อันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดค่ะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเห็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10กว่า
1: 10กว่าแผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำล่ะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อตะกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบหนึ่งที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรคร
0: ับอันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แต่ว่ามีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับภูมิปัญญาที่ไม่ได้อยู่กลางแค่
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกค่ะก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดได้ค่ะ
1: กระเพราอะไรก
0: ็ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเน
0: ี่ยมีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้โหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้น้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับมันจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าGreenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะ challenge อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลาลูกสาวเข้ามาด้วย
1: มาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยัง
4: ก็18ปีกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งมาไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวมาติดกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
5: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อของมันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
5: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะเราเคยเจอจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
6: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างซ้ายตกขวา
1: ครับ
6: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
6: ชุดนี้ชุดประจำตัว
7: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
7: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะไปถูกว่าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะ
7: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องน้องหวานนี่จะเป็นแบบ
7: นั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีฟินโตเดี๋ยวมาเป็นเถาเลยแหละครับแล้วของน้องน้องหวานล่ะครับ
8: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
8: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
8: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาแชร์เลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
9: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วก็
4: ให้ไปเดินช้อปปิ้งอะไรครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: หนึ่งถ้วยครับ
1: โอเค30ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได
2: ้ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
3: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
4: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: กล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยอ๋อใช่ๆถือที่ทําอ๋อไม่
4: ไม่ต้อง
1: จริงๆจริงๆจริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทําหมอนผู้ป่วยติดเตียง
5: คือไหนเค้าใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
5: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
0: ขอบคุณนะครับ
5: เอาหลอดจิ้มได้เลย
3: ตอนนี้เราเป็นชาวฟรีนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
5: ร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
4: เอาใหญ่มากคราวนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้
4: ได
0: ้ขอบคุณมาก
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
2: แล้วถ้าผมอยากทาน
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
2: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได
2: ้
1: ค่ะเขาก็รับ
2: ยูสขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
4: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
0: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องไว้เองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
0: ร้อนอะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 12 12 ชิ้นแต่งเน้น
6: ๆมาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา80-100ปีในการย่อยและมาดูผัดไทย

0: ที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: นะครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ถ
1: ู
2: กต้องค่ะ
3: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
2: 45ชิ้นค่ะ
1: นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอสครับผมซื้อมาเยอะมาก
4: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
4: เท่าไหร่เท่าไหร่
1: ครับ
2: มี
1: ชิ้นครับ
2: 66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดไปร้อยกว่าชิ้นเลยนะครับจาก1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงนะครับเนี่ย
4: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเห็นคนถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละครับเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเองถ
2: ู
0: กไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี้คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้าแม่เหน่งและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มการในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถ

0: กลางวันก็ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
1: ปลาทูนี่ติดดีเลย
0: ดีกว่าเพื่อน
1: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดอวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดอวนดีอะปะนี่มัน6โมงกว่าและ6โมงเย็น
0: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่า
1: ๆแสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
0: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต
1: ่
0: ประมาณ7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

0: จอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดับแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊า

0: มันเข้าเป็นถุงเนาะ
1: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
2: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
2: น
3: ี่
2: แหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
2: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
2: อย
1: ่
2: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
3: ไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ต้องเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
2: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่
2: พอได้ปลามาก็ทุบ
3: ใส่ไว้เ
2: พิ่มหอมอะไรนี้นะ
3: เด็บให
2: ้ง่ายง่าย
3: ใช่
2: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
2: แตกๆเนาะบุกพอแตก
3: บุกพอแตกก็ตามเลย
2: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
3: เฮ้ยมันจะเดือด
2: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะพอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
3: สีเหลืองเลย
1: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
2: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
3: ชิมได้เลย
2: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
3: ค่ะเติมส้ม
2: มะขามเหรอ
3: ใช่ค่ะมะขาม
2: ไม่
3: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
2: เค็มอีกไหมคะ
3: เค็มอีกนิดนึง
2: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวเป็นเค
2: ็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
3: ใส่ปลา
2: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูเรา
3: ปลาทูสด
2: สดสดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
3: เด้งดึง
2: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
3: สุกแล้วค่ะ
2: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
3: หอม
2: หอมมาก
3: หอมมากเลย
2: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะ ร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบง่ายง่ายหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: คือก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะข้าวกันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลย
2: อร่อย
0: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
3: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
3: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
0: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
3: มัน

0: มันหนึบด้วยนะ
1: ปลามันสด
0: เนาะ
1: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
1: อร่อยมากๆต้มในเกลือก็อร่อยมันสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
1: เผ็ดมาก
2: เซ็ปไหมอ่ะ
1: เซ็ปไหมอ่ะ
2: โอ้ต้องเซ็ปเนาะ
0: เซ็ปโอ้โหดีเลยมั้ย
2: กับเซ็ปอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมาก
1: โ
0: หอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
1: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชช่อง34ในรายการตามอำเภอจาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆป่ะอมรินทร์ทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชถัมภ์
1: ยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: ๆ งั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะคุณตา

0: าอาสานี่มันมาประจำเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเขาครับ
1: ในมีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เรานั่งบนพื้นจะมีการแบ่งแยกว่าใครโดนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นเจนและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปทานได้แต่อันนี้เราเอามาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้บอกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องมานัดทุกวันพุธเราไปแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครจะเข้าไปดูได้ว่าคนที่เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
2: อยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ได้ทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
1: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นที่จะเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่นะที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราแล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราไม่เขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

ผมเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักและห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ฮวนกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประสบนิกรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรวญถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลถวพาสก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว
0: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกและต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งนึงนั้นเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องฝากเข้าเมืองเลยทั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาท

รวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

อกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคนึงเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวสระยาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5 ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ย

พระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพเท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นทรงไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่

0: ไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมลาภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักพระราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt green belt แปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรเนี่ยซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง1515ปีแล้วแต่กรีนเบลต์นี่กรีนมันไม่ค่อยกรีนแล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เมืองมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่า ได้ผ

เป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงมักกะสันเปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสบนิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะ

0: วันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า 100,000 ไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปากากยอหรือว่าเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นต้นทางของปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อโครงการหลวงได้เล็งเห็นปัญหาและนำเอาองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่นี่จึงเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งนับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันยิ่งทำให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบารมีของพระองค์ท่านก็เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอันมากในปัจจุบันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของราษฎรทุกมิติทั้งระบบก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ
1: เลอตอภาษากะเหรี่ยงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนอันห่างไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคำโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจาก

0: จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โดยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี35 2535องค์ท่านก็ประทานพระราชบัญญัติว่าให้แปลสภาพเป็นมูลนิธิเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับมีความยั่งยืนนะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทั้งองค์ท่านก็ประทานแนวทางก็คือว่าโครงการหลวงเนี่ยจะไม่ขยายแล้วเราจะมีแค่4สถานีวิจัย34ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมแล้ว38แห่งนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มาสนองพระรามหลีก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อมาขยายผลงานโครงการหลวงนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปส.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดแต่ประเทศไทยในปี51มติที่ประชุมกปส.ก็บอกว่าอยากให้โครงการหลวงมาช่วยโครงการหลวงณเวลานั้นด้วยประชาบายเราไม่ขยายละ
1: ค่ะ
0: เราก็เลยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรับไปดำเนินงานสถาบันวิจัยรายสูงก็ไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วยเขาก็ทำแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58พอมีการประชุมกปส.ในปี58ปรากฏว่าพื้นที่ฝิ่นมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณเวลานั้นเขาเลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทำงานที่สำคัญผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเส้นทางคมนาคมจำกัดยากแก่การเข้าถึงมันจึงทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะประการที่สองคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเพราะด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือมีการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องถางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับมันทำให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโล้นอย่างว่างหวังและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะประการที่สามก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเหมาะสมแล้วก็พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่รับการพัฒนาประชาชนมีความยากจน
1: แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณภาพชีวิตก็ต่ำกว่ามาตรฐานประกอบกับณเวลานั้นเนี่ยองค์ประธานหมู่ที่การหลวงก็คือหม่อมเจ้าพิสเดชรัชนีองค์ท่านอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่9แล้วก็เลยให้มูลที่โครงการหลวงมาตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: และนี่คือที่มา
1: ต่อ2รัชกาลนะคะที
0: ่ใช่ครับ
1: ค่ะเพียงแต่ว่าพอผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่10อย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี้
0: ใช่ครับ
1: การดำเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เราเห็นว่าจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อนแต่เหตุใดจึงได้รับการยกระดับแล้วก็มีพระบรมราชวินิจฉัยจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันจนกลายเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่10คะ
0: ครับตามที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชในวันที่1ธันวาคม2559มันเป็นรอยต่อนะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการบริหารมูลที่โครงการหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้

0: ปรากฏว่าเรามาทำงานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
1: ่
0: หัวรัชกาลที่9ซึ่งผมเราก็คิดว่ามันไม่เป็นการสมควรเราก็เลยมีมติก็คือทำเรื่องกราบถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมราชวิชัยว่าจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี
1: ้
0: นะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชวงศ์ทรงดำรงพระอิทธิพลเป็นสมเด็จพระบรมราชสารีราชถ้าอย่างคุณมาตั้งแต่ปี13
1: ค่ะ
0: นั้นท่านรู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเมื่อท่านทราบเรื่องปุ๊บท่านจึงมีพระบรมราชวิชัยโปรดเกล้ารับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเดินต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชบายว่าให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะตามแผนแม่บทที่เราทูลเกล้าถวายขึ้นไปนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวงที่ศูนย์เลอตอนนี้มากหรือยังคะ
0: ครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็มาปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2561
1: ค่ะ
0: ขึ้นมาเนี่ยเรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขาเพราะเส้นทางมันลำบากมาก
1: ค่ะ
0: พอเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำนู่นทำนี่พอเขาเอาผลผลิตมาขายให้เราบางครั้งเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลย
1: เพราะว่าการจราจร
0: มันไม่ได้
1: จ
0: น
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้
0: จนไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องทำอย่างไรที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานนะครับซึ่งแรกเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้เขาต้องเห็นผลสำเร็จนะครับเราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลัก10พอต่อมาเขาเห็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นหลัก100นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยมี527ครัวเรือนที่มาร่วมตามวิถีของแบบรอยัลโปรเจกต์โมเดลของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเขาเรียนว่าเราก็เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆระวางแผนเนี่ยเราก็ทำงานเราแบ่งเป็นระยะนะฮะระยะที่1และเร่งด่วนเราก็ต้องทำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟินทำยังไงให้ฟินหมดไประยะที่2คือทำแผนได้บทให้สมบูรณ
1: ์
0: ก็คือเอาอาจารย์นักวิชาการมาช่วยกันคิดแล้วก็ทำแผนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชวิชัยแล้วก็ระยะที่3คือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนได้บทสู่ความยั่งยืนขณะนี้เราเดินอยู่เป้าหมายตรงนี
1: ้
0: ซึ่งต้องเรียนว่าหลังจากพระองค์ท่านรับเป็นโครงการแรกในราชสมัยแล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด
1: โอ้โหค่ะ
0: ก้าวกระโดดซึ่งเนี่ยด้วยป้าหมายคุณจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือศูนย์เลอตอเนี่ยเป็นต้นแบบนะการนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่5ปีนะนะตามที่เห็นเนี่ยแหละครับเน
1: ี่
0: ยประสบความสำเร็จมากผมไปเปิดดูภาพเก่าๆเนี่ยเอาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อแห่งเนี้ยเดิมเนี่ยคือภูเขาหัวโลนนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่ามันจะสำเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จเพรา
1: ะ
0: นั้นเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวเขียวขจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยก็มีปัญหาและวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีนู่นนั่นนี่จะ
1: ให้มาดูให้มันลงมือทำ
0: ลงมือทำอันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับหลังจากเข้ามาทำเราก็ไปขยายผลในส่วนที่เป็นพื้นที่เขาเองทำกินแล้วทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทำงานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นความยากจนนะครับจากเดิมเนี่ยยากจนตอนนี้พ้นเส้นความยากจน และมีแต่ดีมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไปเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีและเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนวัยรุ่นเรามีโครงการอสมน้อยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราใส่ใจเรื่องพวกนี้เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขศาลาประชาชนสะดวกเลยกลายเป็นที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่มาหาหมอที่นี
0: ่ครับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนไม่ค่อยตกแต่ตอนมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อยากจะเรียน
1: ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่การมาสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกัน
2: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูเวียนนะคะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเริ่มยังไงคะ
2: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำไปแนะนำถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่าจะรอปลูกผักดูไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไหมเขาก็แนะนำให้เราปลูกอันนู้นอันนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอดูรอปลูกดูมาประมาณ2ปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะ
1: ค่ะครั้งแรกเลยจำได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอะปลูกอะไร
2: รอบแรกปลูกผักเหรอปลูกกวางตุ้งค่ะ
1: ปลูกกวางตุ้งยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะครึ่งแปลงปกติเนี่ยค่ะปลูกแต่ว่าครึ่งแปลงแต่รอบแรกไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการปลูกค่ะ
1: ยังทำไม่เป็น
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ต่อไปเราก็จะซื้อขี้หรือซื้ออะไรขี้งัวขี้เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็หมักแล้วก็ใส่ในแปลงค่ะต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะ
1: โอ้แสดงว่ารอบแรกเนี่ยผักก็ยังไม่งาม
2: ไม่สวยเลยค่ะ
1: แต่ก็ขายได้ไหม
2: ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะ
1: ยังไงก็รับซื้อเป็นกำลังใจให้เราก่อนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: และหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
1: พอล็อตที่สองผักสวยเลยใช่ไหม
2: ค่ะก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะ
1: จากกวางตุ้งแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะ
2: เป็นเบบี้คะน้าอกแดงอกเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ปลูกมา 4-5 อย่างแล้วค่ะ
1: ก็คือเป็นผักที่โครงการหลวงรับซื้อแล้วก็นำไปจำหน่าย
2: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ทำเป็นผักสลัดอะไรต่างๆนานาเนา
2: ะ
1: เข้าครัวโครงการหลวงด้วยแล้วก็ขายเป็นผักสดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คือปลูกได้หลายชนิดแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนยังไงบ้าง
2: มันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี่ไม่มีโครงการหลวงนี่ไม่มีรายได้เลยไปไล่ไปสวนอย่างเดียวเลยได้กินแต่ข้าวเราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโครงการหลวงเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้ตามผักเราก็จะได้มีกำลังใจด้วยค่ะ
1: ค่ะพอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบนึงเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร
2: ่ถ้าเป็นพวกคณะได้อยู่ประมาณ 5-6,000 อยู่ค่ะ
1: ห้าหกพัน
2: ค่ะ
1: ใช้เวลากี่เดือนเราทำอย่างนั้นอ่ะ
2: ใช้เวลาโดมหนึ่งใช้เวลา22-25วันค่ะ
1: ไม่ถึงเดือน
2: ไม่ถึงค่ะ
1: ไม่ถึงเดือนก็ได้ 5-6,000 บาท
2: ค่ะ
1: แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มีอย่างถูกอย่างแพง
2: ถ้าเป็นพวกคอพวกสลักอันนี้ราคามันจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะได้ดีกว่านะคะ
1: ค่ะยิ้มขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วบ้านแล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกัน
2: ทันอยู่ค่ะ
1: นาก็ทำอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็ขึ้นโรงเรือนทำแปลงผักแบบนี
2: ้เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเย็นก็มาขึ้นแปลงขึ้นไปเช้าเย็นตอนกลางวันแล้วก็ไปทำนาได้นะคะ
1: ตอนแรกที่โครงการหลวงเขาเข้ามาให้เราปลูกผักอะค่ะ
2: ค่ะ
1: เขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงหรือเราสร้างเอง
2: โรงเรือนเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนตั้งแต่ทำข้างนอกแปลงข้างนอกแล้วก็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรือนแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกข้างนอกด้วยคนที่แบบมีที่เยอะๆมีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่
1: ะ
2: แต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำ
1: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
2: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
1: แล้วก็ทำท่อระบบน้ำ
2: ใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ
1: ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็เก็บขาย
2: เขาก็รับซื้อค่ะ
1: หลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าอ้าวมาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเขาจะวางแผนให้เราว่าถ้าสมมติว่าเราเน้นปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซ้างอ่ะมันจะไม่ดีค่ะ
1: เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวมันผักมันจะไม่สวยด้วย
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะ
2: มีอยู่ประมาณ30คนนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าข้างนอกไม่หลักคีก็มีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยมีอยู่ประมาณ30คน
1: ค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมในหมู่สมาชิก
2: บางทีถ้าถือเวลาตัดผักใช่ไหมตัดสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวเราก็ไปช่วยเอามือกันนะคะก็ไปช่วยตัดกันนี่ค่ะ
1: ค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: เปลี่ยนไปเพราะเราก็มีรายได้ในแต่ละเดือนเราก็ได้เงินทุกเดือนนะคะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทำแต่ไร่นาอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้อะค่ะ
1: อ
2: ันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหมเราก็ได้เงินหมูเบียร์อยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
1: เออเยอะเลย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะ
2: จะบอกในหลวงว่าขอขอบคุณที่มาสร้างโครงการหลวงให้อะค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: ด้วยวิถีชีวิตของชาวปะกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นและงดงามผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอจากเครื่องมือกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปีผู้หญิงชาวปะกาเกยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อการสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอตอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น
1: ที่ทำอยู่นี่เรียกว่ากี่เอว
4: กี่เอวค่ะ
1: ปากากยอเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหม
4: สมัยก่อนนี่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
1: เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้ว
4: ค่ะ
1: แล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหน
4: เมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือทอ
1: ใช้เอง
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วเริ่มคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่โครงการหลวงเข้านะคะ
1: ตั้งแต่โครงการหลวงเข้า
4: ค่ะ
1: จากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เอง
4: ใช้เอง
1: ในครัวเรือน
4: ค่ะ
1: พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำรายได้จากการทอผ้าใช่ไหม
4: ค่ะ
1: มันเริ่มยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะ
4: เขามาสอนย้อมสีกล่องค่ะย้อมสีธรรมชาตินะคะ
1: ค่ะ
4: แล้วก็เขารับซื้อค่ะ
1: ค่ะ
4: ทอเขาสร้างไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสั่งถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละ1,500ค่ะสีธรรมชาตินะคะ
1: ก็คือทางโครงการหลวงก็รับซื้อ
4: ค่ะ
1: จากที่เมื่อก่อนไม่มีรายได
4: ้ตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะ
1: ตอนนี้มีรายได้แล้ว
4: ค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะ
1: งานหลักคือ
4: ทำไร่ทำสวนค่ะ
1: ค่ะงานหลักก็คือยังเป็นเกษตรกรกันอยู่
4: ใช่ค่ะ
1: ว่างจากการทำไร่ทำสวนก็มาทอผ้า
4: ทอผ้าค่ะเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลยค่ะ
1: เป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วย
4: ค่ะ
1: โอ้ดีเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในกลุ่มนี้คือมีสมาชิกกันกี่คนคะ
4: 20คนค่ะ
1: 20คน
4: ค่ะ
1: 20คนก็คือเหมือนกับดวงรพรหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนทอเป็นอยู่แล้ว
4: ทอเป็นอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิก
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาทอผ้าส่งโครงการหลวงกัน
4: ค่ะ
1: แบ่งงานกันยังไงเวลาที่มีสมาชิกเป็น 10-20 คนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ
4: ออเดอร์มาค่ะออเดอร์มาถ้าใครทำได้ลายไหนก็คือทำลายนั้นเลยค่ะ
1: อ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอลายนี้กี่ตัวลายนี้กี่ตัว
4: ใช่ค่ะ
1: เราก็มาแบ่งงานกันในกลุ่ม
4: ใช่ค่ะ
1: คนนี้ถนัดทอลายแบบนี้คนนี้ทอลายแบบนี้
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างที่ดวงราพรทออยู่เรียกว่าลายอะไรคะ
4: อันนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะ
1: ลายเม็ดฟักทอง
4: ค่ะ
1: นี่ลายโบราณหรือว่าสมัยใหม
4: ่อันนี้สมัยกลางอะค่ะ
1: สมัยกลาง
4: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันไหนที่เก่าที่สุดเห็นว่าชุดนี้อย่างชุดนี้เก่าสุด
4: ชุดนี้ค่ะ
1: ชุดนี้เก่าสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมายังไงบอกเป็นร้อยปีแล้วอ่ะ
4: อันนี้เป็นไฟที่เขาปั่นเองนะคะ
1: เป็นไฟปั่นมือ
4: ปั่นมือค่ะ
1: สมัยบรรพบุรุษ
4: ใช่ค่ะ
1: อย่างนั้นเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: มันต่างจากผ้าสมัยนี้ยังไงอ่ะของโบราณมันต่างจากของสมัยนี้ยังไง
4: ต่างกันตรงที่ไฟนี่แหละค่ะ
1: อ๋อค่ะ
4: แต่ก่อนนี่คือไฟนี่คือปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองในไร่ค่ะปลูกเองปั่นเองทำเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ไฟนี่คือซื้อมาแล้วก็ประมาณย้อมสีค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ไฟที่มีสำเร็จรูปแล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อน
4: ย้อมสีค่ะ
1: และเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือย้อมสีธรรมชาติ
4: ใช่ค่ะ
1: การย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะ
4: สีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส
1: ่สีสวย
4: ค่ะ
1: ไม่เป็นพิษด้วย
4: ไม่เป็นพิษใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้า
4: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะยังอยู่นะคะคือถ้าไม้ที่เราย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะ
1: ตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
4: มีรายได้ค่ะ
1: มีรายได้เพิ่มขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่มั้ยจะทอได้มากน้อย
4: ใช่ค่ะ
1: ได้ถ้าทอได้มากตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะ
4: ใช่ค่ะ
1: ใครทำมากได้มาก
4: ใช่ค่ะถ้าทอนเป็นเดือนนี่คือถ้าไม่ทำอะไรนี่คือได้หลายพันอยู่ค่ะ
1: โอ้
4: แต่ถ้าเดือนหนึ่งนี่คือถ้ามีทำฟันนี่คือได้เดือนนี้เกือบเป็นหมื่นค่ะเด
1: ือ
4: นนึงได้ตังค์นะคะ
1: ได้ตังค์เป็นหมื่นเลย
4: ค่ะ
1: พอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลา
4: บันเดือก็ถึงบันเดือก
1: ็ค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้าง
4: ค
1: ่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ย
4: รู้สึกดีค่ะ
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อน
4: เคยได้ยินค่ะ
1: เคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นบ้างนะเคยคิดไหม
4: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะว่าโครงการหลวงเลอตอจะมาเนี่ยนานหรือยัง
4: นานแล้วค่ะ
1: นานแล้ว
4: ค่ะ
1: ดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
4: ดีใจค่ะ
1: ค่ะพอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลย
4: ค่ะ
1: มีรายได้เลยอยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆไหมคะ
4: อยากให้อยู่ตลอดค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ทอผ้าแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้นะเห็นว่าได้ไปสาธิตไปแสดงฝีมือถึงต่างประเทศเลยเหรอคะ
4: ค่ะ
1: ไปไหนมาคะ
4: ไปประชุม CND ที่กรุงเวียนนาค่ะ
1: โอ้ไปที่กรุงเวียนนา
4: ค่ะ
1: ประเทศออสเตรีย
4: ค่ะ
1: คนเขาชอบไหมชาวต่างชาติ
4: ชอบค่ะ
1: ที่เขามาดูงานเรา
4: ชอบค่ะ
1: ไปกันกี่คนคะ
4: คนเดียวค่ะ
1: ภูมิใจไหม
4: ภูมิใจค่ะ
1: นี่ทำไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการหลวงเลอตอนี่คิดว่าจะได้ไปอย่างนี้ไหมเนี่ย
4: ไม่ได้ไปค่ะ
1: โอ้น่าภูมิใจมากๆเลย
4: ตอนนี้นี่คิดอยู่ค่ะว่าจะพัฒนาฝีมือยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จะได้ไปหลายๆประเทศ
1: อะล่ะสุดท้ายอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงในหลวงโครงการหลวงมันลงพื้นที่เราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็โอ้สร้างรายได้จากการทอผ้าเนี่ย
4: ถ้าจะให้บอกท่าคือรู้สึกขอบคุณท่านแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนกลุ่มทอผ้าของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
1: ค่ะ
3: มูลนิธิโครงการหลวง มุ่งดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่39และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชสมัยโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดการปลูกฝิ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นชุมชนเข้มแข็งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราช

0: ดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงมีพระเชษฐภคินีคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระกนิษฐาสองพระองค์คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีดเมืองซีฟอร์ดแคว้นซักเซสประเทศอังกฤษและในเดือนกันยายนปีเดียวกันได้เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลเมืองสตรีทแคว้นซัมเมอร์เซตประเทศอังกฤษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศออสเตรเลียที่โรงเรียนคิงส์เขตพารามัตตานครซิดนีย์ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมทหารพุทธศักราช2515ทรงเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูนและทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์สาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา20พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดพระราชประเพณีในครั้งสมัยรัชกาลที่5ให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชบิดายังทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขติยราชสันตติวงศ์มหิตลาพงศ์อดุลยเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิสยามมกุฎราชกุมารในวาระสุภมงคลนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระเสวตฉัตร7ชั้นพระอนุราชมงกุฎพระมาลาเศร้าสูงเครื่องทองคำลงยาพระแสงกระบี่สันปรุทองคำลงยาศีรษะนาคเสียรลงยามงคล8พระแสงฝักทองเกลี้ยงพระสังวาลพระนกน้อยพระประคำทองคำพระกลิ่งทองคำสายทองพระตะกรุดทองคำลงยาประดับเพชรสายทองพระธรรมรงค์นพรัตน์ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมพระคนโททองคำลงยาพร้อมผ่านรองพระสุวรรณสีทองคำลงยาหีบพระสีไม้แดงหุ้มทองคำลงยาพร้อมผ่านรองที่ชงทองคำเครื่องพร้อมกากระบอกทองคำอันล้วนเป็นประหนึ่งเครื่องหมายว่าทรงได้รับพระราชภาระขององค์รัชทายาทที่ต้องทรงช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินและอาณาประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งแสดงถึงนามพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยดังความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่ณท้องสนามหลวงวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงใส่บาตรร่วมกับประชาชนเนื่องในงานพระราชพิธีสถาปนาพระนามาภิไธยนับว่าได้ทรงสืบสาน

พระราชปณิธานที่ดีงามร่วมกับราษฎรนับเนื่องเป็นเวลากว่า40ปีที่ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจตามที่ได้ทรงปฏิญาณพระองค์ไว้ทุกประการทั้งด้วยการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรพระราชกิจใดที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ล้วนลุล่วงโดยไม่ขาดตกบกพร่องเช่นเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีประจำอันเนื่องด้วยวันที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าในการพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการประกอบอาชีพของประชาชนองค์ทรงตระหนักในคุณค่าความสำคัญของศิลปะวิทยาการทุกสาขาโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมทรงส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชูเพื่อทำรงรักษาให้คงอยู่ของมรดกคู่บ้านคู่เมืองเหนือสิ่งอื่นใดทรงเป็นแบบอย่างของลูกที่ทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูดังบทกลอนที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2515เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ความว่าขอน้อมกราบพระบาทมาบูชาพ่อพ่อเพียรก่อชายมาให้กล้าแข็งพ่อรักชายห่วงชายไม่แสดงพ่อคอยแจ้งทิศทางให้สร้างตนในพระราชอิสริยยศแห่งสยามมกุฎราชกุมารช่วงเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ในด้านต่างๆนอกจากนี้พระองค์ทรงวางพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระราชบิดาทรงสั่งสอนพระราชโอรสพระราชธิดาให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาททั้งทางด้านการทหารการกีฬาและการปกครองส่วนในฐานะพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ก็ยังคงแสดงออกเป็นแบบอย่างของความรักที่มีต่อพระราชบิดาและพระราชมารดาอย่างหาใดเปรียบมิได้นี่คือแบบอย่างของครอบครัวที่แสดงให้เห็นถึงความรักความเอาใจใส่การเคารพรวมไปถึงการทดแทนบุญคุณของบุพการีอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณฑียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอันหนึ่งพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชมีขึ้นภายหลังพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พร้อมด้วยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกา
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยาม

มกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชตามกฎมณ์เทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์และมาตรา2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว2557ประกอบมาตราที่23รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2552เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ประกาศสำนักพระราชวังเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2562เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562อันหนึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีดังความในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ถือเป็นตำราแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านพิภพต้องทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อนจึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก5พฤษภาคม2562เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากหกพฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาสน์ให้ประชาชนเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสน์ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล12ธันวาคม2562เวลา 16:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากท่าวาสุกรีในพระราชวังดุสิตไปยังท่าราชวรดิตในพระบรมมหาราชวังรวมระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดริ้วขบวนราบใหญ่จากท่าราชวรดิตไปยังพระบรมมหาราชวังต่อเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคด้วย

0: ืบสานฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไป
1: ถือเป็นห้วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับพระสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: เด็กคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่ช่วยหล่อหลอมบ่มเพาะเยาวชนที่เปรียบเสมือนอนาคตของชาติซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้าทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และทรงให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษามาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยได้ทรงส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทยเพื่อให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
1: ด้านการศึกษาเนี่ยพระองค์ท่านทรงสรุปสั้นๆเลยว่าท่านทรงใช้คำว่าการศึกษาคือความมั่นคงของชาติพระราชาแนวทางได้สรุปชัดเจนเหลือเกินคือการศึกษาเนี่ยเป็นทุกเรื่องของประเทศแล้วเป็นเรื่องความมั่นคงนี่สำคัญมาก
0: ความเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อการศึกษาของเยาวชนยังได้แผ่ขยายสู่ดินแดนห่างไกลจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทำให้ทรงประจักษ์ว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในการศึกษานักโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนสร้างและส่งรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาระดับมัธยมจะช่วยเยาวชนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้จักทำงานรวมกลุ่มและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี
2: ในฐานะศิษย์เก่านะคะก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นรุ่นนักเรียนรุ่นแรกๆนะคะตั้งแต่โรงเรียนมุงแย่ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าจะพูดได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็ได้นะคะก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนากับโรงเรียนทำให้รู้สึกมีความภูมิใจตรงนี้นะคะ
0: องค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกิจการด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนหลายครั้งพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและส่งแนะนำให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและอาจนำไปสู่การประกอบเป็นอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันหลักสูตรมาตรฐานยกระดับความสามารถของครูให้มีความสามารถทางด้านวิชาการมีความคิดสร้างสรรค์รู้เท่าทันเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีจิตอาสาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระองค์
1: ทรงอยากเห็นคนไทยมีคุณลักษณะ4อย่างประการแรกเนี่ยท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีทัศนคติที่ดีและก็ถูกต้องประการที่2เห็นคนไทยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3อยากเห็นคนไทยทุกคนมีอาชีพแล้วก็มีงานทําและสุดท้ายเนี่ยประการที่4ทรงอยากเห็นคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็มีวินัยจะเห็นได้ว่าพระราชบายทั้ง4ด้านของคนไทยที่พระองค์ท่านอยากเห็นเนี่ยหลายด้านเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศในอดีตที่ผ่านมาทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก้และสําคัญครูเนี่ยแหละครับสําคัญที่สุดเลยก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กก็ต้องสร้างกันหน่อยก็ยังไม่สายหรอกครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดเดียวกันอยู่แล้วนะครับ

0: ื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วยังถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่โรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรรามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิ

ติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้ดอกกาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล 3 ถึงประถมศึกษาปีที่

0: เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพีจะถือว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพีลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบอระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบอระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญสิงห์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบอระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบอระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
1: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานําเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบอระบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ ONET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆ เขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจ อย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทอง

0: ค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขามาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 นไปจนถึง6:00 นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย 3:00 นก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทําเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดําเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูเป็นนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตแล้วจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นหนึ่งคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์

0: กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
1: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
0: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถผงาดได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แบบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
1: อันนี้บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
0: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุ
1: ขเป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆ คิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
2: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
0: ฮะมาโครไมโครคืออะไรคะคุณตาม
2: าตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
0: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
1: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
2: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ ดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาและเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดถี่ชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชน100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนอร์เวย์นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศงดงามแตกต่างและหลากหลายเป็นอย่างยิ่งอีกประเทศหนึ่งนะครับและสำหรับเส้นทางเสด็จต่อไปจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลเลือนเพื่อที่จะเสด็จทอดพระเนตรทานน้ำแข็งที่มีความสวยสดงดงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์นะครับแม้กระทั่งการเวลาในทุกวันปัจจุบันนี้ครับการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนทานน้ำแข็งแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความยากลำบากอยู่เลยครับ

0: เวลา1ทุ่มของคืนวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากตำบลมินเดรสุนถึงตำบลวิสเนตและประทับที่โรงแรมเซ็นทรัลโรงแรมไม้แบบนอร์วีเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลด้วยเรืออ่าวเบียนได้มาจอดคอยที่ท่าเรือด้านหน้าโรงแรมโรงแรมวิสเนตสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2439เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งซึ่งเดิมเรียกชื่อว่าโรงแรมเซ็นทรัลหลังจากเปิดดำเนินกิจการได้20ปีโรงแรมก็ล้มละลายเคยถูกใช้เป็นโรงเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นโรงงานและโกดังเก็บของก่อนจะถูกทิ้งร้างและโรงแรมวิสเนตซึ่งอยู่ติดกันได้เข้ามาซื้อกิจการในปีพุทธศักราช2542โดยยังคงอนุรักษ์ตัวอาคารไว้ในรูปแบบเดิม
1: This building this is from my family. I'm sixth generation. It's originally from 1850 and I've been running it for since 1999. And everything is original because in Norway you have a tradition of everything has been torn down or destroyed in the 50s, 60s and 70s. And in the 80s it started to be popular again to have the traditional buildings. So these days it's very popular to go back to the authentic places. And that's what we try to do. We try to make a good experience for our guests. And at that time when your king was here, this was just a small farm. So it was very little building and they had carriages with horses, how it was originally. So first floor is exactly how it was in 1900, 1907 when your king was here. But the bedrooms are not, they have been changed over the years.
0: การเสด็จมาประทับของพระมหากษัตริย์จากสยามเป็นเหตุการณ์ที่โรงแรมในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญซึ่งห้องนอนที่หรูหราที่สุดห้องหนึ่งของโรงแรมมีชื่อว่าสยามสวีท
1: We don't know which room he slept in but we have made the CM suite because we have first of all we're very fond of Thailand my family we stay there for 20 years and then we find thatThe history of the building, we have had the King of Thailand, Siam, and then we also had the Norwegian and Swedish King in 1913. So we made one suite, King Oscar suite, which is from the Norwegian Swedish King, and then we have the King of Siam suite, which is from your King.
0: ในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ทีมงานเดินทางมาถึงโรงแรมแห่งนี้ตรงกับวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จมาเมื่อ100ปีที่แล้วเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้ทีมงานเข้าพักในห้องนี้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในสารคดีชุดนี
1: ้ It's very special. It's an honorAnd we're all excited about having you here. And we also think it's, we know since we're familiar with Thailand and how your king is very popular and doing good things for your country. So we think it's a great honor.
0: ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกภาพรถม้าที่จอดด้านหน้าโรงแรมไว้หนึ่งภาพนอกจากนั้นการพูดคุยกับเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ยังทำให้ทีมงานได้ค้นพบที่มาของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รูปหญิงสาวชาวนอร์วีเจียนอีกหนึ่งภาพซึ่งเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ยืนยันว่าเป็นภาพพนักงานต้อนรับของโรงแรมและถ่ายจากบันไดด้านหลังซึ่งปัจจุบันโรงแรมได้ปิดทางขึ้นดังกล่าว

วันเสาร์ที่20กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าเลียบไหล่เขาไปตามริมฝั่งฟยอดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเดินทางมาถึงตำบลเลือนซึ่งตั้งอยู่ในเขตน็อตฟยอดของนอร์เวย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวตกปลาและชมความงดงามของทานน้ำเลื่อนเป็นตำบลหนึ่งในเมืองสตรินชายฝั่งของทะเลสาบโลวันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโยดันสเบย์ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,300 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนทาน้ำแข็งหรือเกลเซียเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตรแล้วเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆมักจะเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขาทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็งเมื่อทาน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างทาน้ำแข็งก็จะค่อยๆแตกออกแล้วก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นลำธารซึ่งทาน้ำแข็งที่ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงสู่ทะเลเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งสีของทาน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแก่มม่วงหรือแก่มน้ำเงินเมื่อ100ปีก่อนการเดินทางมาชมภูเขาน้ำแข็งเกรนดานต้องนั่งเรือโดยสารจากท่าเรือโลวั

0: ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าของโรงแรมอเล็กซานดราโรงแรมอันเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437
1: Well at that time the roads were not built so it was impossible to travel in the fjords without a boat so everybody came by boat and the old harbor was situated approximately 150-200 meters from the hotel there is still a small harbor on the same place and the steamers they came into the fjord and they used small boats rowing boats to transport our guests from the steamers to the land it was actually a very important point because it was like a crossroads today where people met where people were coming and people were leaving so my grandfather he owned it and we still own it but today people are traveling by air by road so the meaning of the harbor is not very important anymore
0: ในครั้งนั้นของโรงแรมเป็นผู้จัดการรับเสด็จซึ่งพระองค์ทรงเล่าถึงเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ไว้ด้วยว่า
2: เจ้าของโฮเทลที่จัดการทั้งปวงเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินคนแรกที่ได้ขึ้นมาถึงโครนาเบรนี้ Prince of Wales ได้มาเมื่อครั้งราชาพิเศษเจ้าแผ่นดินนอร์เวย์ในปีนี้เอง Emperor เยอรมันเสด็จว่าจะมาเลี้ยงดินเนอร์ที่หาดตรวจตรงเบนั้นแต่เมื่อครั้นมาถึงก็ขึ้นไม่ได้ค้างอยู่เพียงรีสอร์ทเหตุด้วยฝนตกไม่หยุดพ่อออกยิ้มยิ้มว่าโชคเราอยู่ข้างจะเก่งมากมาเหมาะได้สำเร็จทุกแข่งตลอดลงมา
1: We have photos from the visit and I also remember my grandmotherShe told me about the visit of the King of Siam in 1907. I'm sure my grandmother had heard this story from her husband, Richard. And Richard, he was actually the son of Marcus. And Marcus was the host and hotel manager here when your king visited us 100 years ago. I've read in the book right before,that he was describing the nature very in many details about all the rivers, all the water, all the primitive small bridges, the road, the small narrow road, and the nature was, he liked it, but it was very lonely, he said.
0: เมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2550ทีมงานสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงท่าเรือแห่งนี้ในวันเดียวกันกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงด้วยการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากเจ้าของโรงแรมอเล็กซานดราในยุคปัจจุบันการเดินทางสู่ภูเขาน้ำแข็งเกรนดานหรือจะนำนักท่องเที่ยวล่องไปในทะเลสาบโลวัดซึ่งมีความยาวประมาณ20กิโลเมตรตลอด45นาทีของการเดินทางนักท่องเที่ยวจะได้ผ่อนคลายต่อธรรมชาติอันสวยงามและทิวทัศน์ของทะเลสาบซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาน้ำแข็งโดยหุบเขานี้จะไปสิ้นสุดในภูเขาน้ำแข็งเล็กๆ3แห่งในอุทยานแห่งชาติโยดานส์เบย์ได้แก่ภูเขาโบดันเกรนดันและเนสดราเรากันว่าภูเขาน้ำแข็งเล็กๆเหล่านี้เปรียบเสมือนแกรนด์แคนยอนขนาดเล็ก

0: ซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านด้านล่างและภูเขานี้ยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกหลายสายที่ไหลลงมายังทะเลสาบ
1: ในห่วงน้ำใหญ่นี้จะเรียกทะเลสาบก็ไม่ได้เพราะมีทางน้ำไหลออกได้แต่เป็นน้ำจืดกว้างและลึกเหมือนทะเลฝั่งห่วงน้ำนี้เป็นภูเขาสูงตั้ง 400-500 วาชันลิ่วรูปร่างมักจะเหมือนน้ำตาลฝรั่งกลมๆ แหลมๆแต่ซับซ้อนกันเข้าไปหลายชั้นในระหว่างที่ซ้อนๆกันนั้นน้ำแข็งลือสโนขังขาวเป็นเทือกแต่ที่ขังอยู่บนยอดสูงเกินตาเราไม่แลเห็นน้ำแข็งแลสโนบนนั้นเป็นที่ตั้งของน้ำพุตกเป็นทางใหญ่บ้างเล็กบ้างตกมาแต่ยอดเขาทอดเดียวจนถึงน้ำบ้างลงมาแยกหลายสายคล้าไปบ้าง

0: ด้านหนึ่งของภูเขามีหน้าผาสูงชันกว่า 2,000 เมตรคืนหนึ่งในเดือนมกราคมพุทธศักราช2448ได้เกิดโศกนาฏกรรมมีก้อนหินใหญ่ขนาดประมาณ500เมตรถล่มลงมาด้านล่างเมื่อหินก้อนนั้นตกลงถึงทะเลสาบได้ทำให้เกิดคลื่นยักษ์และน้ำท่วมสูงกว่า200เมตรทำลายบ้านเรือนที่ตั้งอยู่และมีผู้เสียชีวิต62คน
1: เมื่อจวนจะถึงโครนาเบมีเขาข้างฝั่งซ้ายสูงประมาณสักพันเมตรได้ทลายลงมาตั้งแต่ยอดแฉลบลงมาจนถึงน้ำเมื่อวันที่20เดือนมกราคมรัตนโกสินทร์ศก124เป็นฤดูหนาวแล้วแต่น้ำในทะเลสาบนี้ลึกมากเป็นห้วงใหญ่จึงได้แข็งช้ากว่าที่อื่นเมื่อเขาทลายลงมานั้นน้ำพุ่งขึ้นสูงท่วมฝั่งศิลาที่อยู่ฝั่งขวาตรงกันข้ามสูง300ฟีตชายหญิงใหญ่น้อยตายด้วยเหตุเขาพังนั้น62คนน้ำที่ตรงเขาพังแต่ก่อนลึกร้อยวาเดี๋ยวนี้น้ำลึกอยู่เพียง10วาเท่านั้นการวิบัติใหญ่โตจะเป็นได้ถึงเพียงนี้

0: เมื่อเลยจากจุดที่ภูเขาถล่มจะเริ่มมองเห็นภูเขาน้ำแข็งเกรนดานซึ่งมีลักษณะคล้ายเพชรบนยอดมงกุฎและในบริเวณนี้สีของน้ำจะเริ่มเปลี่ยนไปอันเกิดจากโคลนซึ่งภูเขาน้ำแข็งและน้ำได้ชะล้างให้ไหลลงมาในทะเลสาบ
1: น้ำในท้องทะเลสาบหรือห้วงน้ำนี้สีขาวเหมือนน้ำกระดินสะพองเมื่อแรกเข้าใจว่าจะเป็นด้วยท้องฟ้าสลัวแลแสงแดดถูกน้ำแข็งแต่ครั้นดูไปก็น่าจะไม่ใช่เพราะขาวทั่วถึงนักน่าจะมีอะไรอยู่ในใต้น้ำมีเหตุที่น่าสงสัยดังนี
0: ้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งของวันที่20กรกฎาคมเรือท่องเที่ยวในทะเลสาบโลวันก็ได้เดินทางมาถึงท่าเรือของตำบลเกรนดาน

0: สำหรับนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนะครับการที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมทานน้ำแข็งแห่งนี้ต้องกล่าวได้ว่าได้รับความสะดวกสบายพอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะว่าพอลงเรือแล้วนะครับก็จะมีรถบัสนำไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับและหลังจากนั้นก็จะต้องเดินเท้าต่อไปอีกเพียงประมาณ10นาทีเท่านั้นก็จะถึงบริเวณทานน้ำแข็งดังกล่าวแต่ถ้าพูดย้อนการเวลาไปถึงเมื่อ100ปีที่แล้วแน่นอนครับการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากกว่ากันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเส้นทางเกิดขึ้นอย่างแน่ชัดนะครับหลังจากลงเรือแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องประทับเกวียนเทียมม้าเดินทางต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1ชั่วโมงเต็มๆเลยทีเดียวจึงจะไปถึงจุดที่สามารถที่จะสัมผัสทานน้ำแข็งแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดครับ
1: นี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ท่าจอดเรือท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปชมความงามของภูเขาน้ำแข็งเกรนดาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนไม้แห่งนี้หลังจากนั้นเวลาประมาณบ่ายสองโมงได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเพื่อเข้าชมภูเขาน้ำแข็งเกรนดา
2: Yeah, when he was here for 100 years ago, I think it is so different from today. Because it was no road to the boat, it was no road in Chandal, and when he go with the boat, I show you where, andWhen he go with the boat, it was boat number three in this lake. The new time have also come to this district. You saw today, you go with the bus, in the old time it was with the fish. And it was no road to this valley, it was no telephone, it was no electric. Today we have everything. And today we have looked 100 years back. 100 years we have looked back.And that is so interesting. It is new for me, and I am so happy. One picture I have got, and this picture shall stand in the new boat. And then I can say, this is a picture 100 years old, and it is the king of Siam that then have taken this picture. That is great.
1: เส้นทางนับจากนี้เป็นทางเลียบลำธารขึ้นไปในระหว่างเทือกเขาอันสูงใหญ่เมื่อ100ปีก่อนพระองค์ต้องประทับรถม้าเป็นเวลาถึง45นาทีและเป็นเส้นทางที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง
3: ระยะนี้ไม่มีหนทางทีเดียวเป็นแต่ทางเกวียนเดินไปบนโขดในลำธารนั้นต้องใช้รถสองล้อแต่หนทางเป็นลูกคลื่นลุ่มลุ่มดอนดอนขยักขย่อนมากมีก้อนศิลาเกะกะอยู่บ้างน้ำท่วมบ้างเสียงน้ำไหลลั่นคึกคักไปทั้งนั้นทางประมาณสัก45มินิตพอเลี้ยวหัวเขาหน่อยหนึ่งเราก็เห็นเบรซึ่งตกลงมาถึงพื้นท้องทานขาโพลนใสอยู่เบื้องหน้า
1: เส้นทางต่อจากนี้รถม้าไม่สามารถไปต่อได้นั่นหมายถึงพระองค์ต้องทรงม้าต่อขึ้นไปอีกประมาณ15นาทีจึงจะถึงภูเขาน้ำแข็งและบริเวณใกล้กับลานจอดรถจะพบน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าคลูนี่ฟอร์เซนเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ

กรนดานสเปรย์หรือภูเขาน้ำแข็งเกรนดานเป็นภูเขาน้ำแข็งที่สวยงามแห่งหนึ่งของนอร์เวย์มีความสูงประมาณ200เมตรสีน้ำแข็งใสเหมือนสีครามด้านล่างภูเขาน้ำแข็งมีลำธารสายใหญ่ไหลพุ่งลงมาเหมือนอยู่ในแก่งเสียงน้ำกระทบก้อนหินดังกึกก้องในระหว่างเขาเป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างประทับใจ

0: ไปลูบคลำได้ขอให้คิดดูว่าน้ำแข็งก้อนหนึ่งโดยหนาที่เราไปยืนอยู่ถึง20วากว้างประมาณสัก60วาแต่ยาวขึ้นไปจนตลอดถึงยอดเขาประมาณไม่ถูกกันเป็นแท่งเดียวจะประหลาดสักเพียงใดบนน้ำแข็งนั้นมีศิลาลอยๆเลื่อนตกลงมาค้างอยู่บนน้ำแข็งโตเท่าๆก้อนศิลาที่ก่อเขาในสวนแง่เต๋งก็มีไม่ใช่เป็นน้ำแข็งอย่างกำลังละลายที่เหมือนกับเราจะเอาก้อนน้ำแข็งมาตั้งและดูเยิ้มอยู่รอบเช่นนั้นลงมาตั้งหนาเฉยไม่ได้เยิ้มเลยทุบดูก็แข็งเปลืองเหมือนศิลาส่วนที่เป็นน้ำตกลงมาทราบในลำธารนั้นตกมาจากภายในที่อบอุ่นภายนอกไม่ละลายข้างซ้ายมือเราแงนคอตั้งบ่าจึงแลเห็นเบรที่เราเห็นในทะเลสาบเป็นแท่งทึบใหญ่ลงมาย้อยอยู่แต่ตอนข้างล่างแห้งไม่มีสายน้ำอาบซึมลงมาเลยถ่ายรูปกันเล่นในที่นี
1: ้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรความงดงามของภูเขาน้ำแข็งเกรนดานเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงและทรงบันทึกภาพร่วมกับผู้ตามเสด็จในภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้ด้วย

0: จากนั้นพระองค์ได้ทรงม้ากลับมาประทับรถม้าและเสด็จพระราชดำเนินกลับในเส้นทางเดินมายังตำบลเลือนเพื่อประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนที่จอดรอในอ่าวเลือนฟยอร์ดเสด็จพระราชดำเนินสู่เมืองบาห่มต่อไปในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติที่ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นไว้ว่าเป็นความงามอย่างที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ความงามเพราะฝีมือมนุษย์แต่อย่างใด
1: จะว่าด้วยความงามคำที่ชมมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งชมว่าทำดีเหมือนกับจริงอีกอย่างหนึ่งชมว่าดีแลงามเหมือนแกล้งทำอย่างแรกเป็นของที่คนทำด้วยความคิดแต่ทำดีจนเหมือนกับของเป็นเองได้ส่วนดีเหมือนแกล้งทำนั้นสายน้ำกัดซอกไปเองเป็นคุ้งเป็นแหลมเล็กๆ เหมือนอย่างคนลงบางเวียนเขียนไว้เพื่อจะให้งามเช่นนี้งามเหมือนทำแต่ถ้าจะพูดถึงงามแท้ที่กล่าวมาข้างต้นสองอย่างนั้นแล้วงามที่เป็นเองโดยธรรมดางามกว่าที่คนจะแกล้งทำให้งามงามเช่นนี้เรียกว่า natural ในที่ซึ่งผ่านไปนี้งามจริงเช่นนั้น

บทสรุปของเส้นทางการเดินทางสายนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ใครบ้านด้วยครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่ยากลำบากนะครับแต่ก็เป็นความลำบากที่สนุกผาดโผนไม่ใช่เป็นการสนุกอย่างสำรวยแต่อย่างใดครับและหลังจากนี้ครับพระองค์ก็ได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนที่บริเวณหน้าโรงแรมอเล็กซานดรานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาวฮมครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบายครับ
0: สบายเพราะอะไรเออสบายเพราะอะไรเห็นได้เลยอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้เออต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าเออไอเครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอ่ะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าเหตุสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นแล้วมีความสกปรกขึ้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างนี้อย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้เอาออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่งๆอ่ะ
1: ถ้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนพ่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกังหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเห็นไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกป่ะ
1: ใช่คร
0: ับ และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอผักอย่างนี้แล้วน้ำไปทางไหน
1: ไปท
0: างไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX 5ทายที่ RX คืออะไรถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่หัวมีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: คร
0: ับนะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX
0: 2เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอ้ตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบเดิมต้นไม้กินแบบเดิมเราพึ่งพากันได้ถูกไหมถ้าเราตัดต้นไม้เมื่อไหร่ก็ตัดชีวิตเมื่อน่าประหลาดใจน่าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไป

0: รู้ว่าประเทศไหน
1: สหรัฐอเมริกาคร
0: ับเบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์เลยที่ค่าที่สระน้ำมุจจรินที่พุทธคยาก็เอาไปตั้ง

0: ตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้ป่ะ
1: ไม่รู
0: ้อ้าวเดี๋ยวต้องไปดูที่กรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิใจพัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปลูกไปดูกันที่นั่น
1: ก็คืออันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
1: ไปกัน
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนาการนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆและสามารถช่วยเหลือให้การดำรงชีวิตของราษฎรดียิ่งขึ้น

0: แล้ว
1: แล้ว
0: เฮ้ยถึงกรมชลบุรีแล้วนะ
1: ไม่ใช่เหรอมันกรมชลประทานไม่ใช่เหรอ
0: เอาเหรอ
1: ว่าแต่
0: มันมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆเนี่ย
1: อะไรนะมีก่อน
2: กังหันน้ำเชื่อมพัฒนาไง
3: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนานั่นเองครับ

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำเชื้อราหรือเครื่องกลเติมอากาศ
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องเติมอากาศ
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูกลูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิดน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไปเป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้สเก็ตลายฝีพระหัตถ์คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้เวลาเนี่ยเป็นสิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54ได้ทำการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน A B C D ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะลูกคราวนี้เรามาดู RX5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี่เรามาดูรูปแบบที่3

0: พบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
1: wow.
0: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อน
2: 3
0: รูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากของท่อน้ำมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับนะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดีเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบของเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
3: ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
4: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่าแรงกว่าด้วยลูกแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูได้ว่าจากไอ้ตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
3: ไกล
0: กว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
5: จุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
6: ๆแล้วเครื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาหนึ่งเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับ
0: 1ตันหรือเท่ากับ
6: 1,000
0: กิโลเก่งครับ
7: เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
3: โอ้อย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าเหล็กธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบตรวจสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่ๆดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้วน้ำกระจาย
3: ลูกพี
1: ่ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ

0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแชมนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำชัยพัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำชัยพัฒนากับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
2: คือว่าสมมติถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแค่สังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันจากตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
2: เข้ม
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่น้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
3: ีความสุข
0: เนาะเราก็ควรก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
2: หนูรู้สึกว่าในหลวงของเราเป็นว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
4: ท่านนี้ทรงปีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
5: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
6: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้อะครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่าง

0: ต่อไปเรื่อยๆครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
1: ทรงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาครับ

0: ครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้ดูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบำบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติ
4: ผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดนะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์เอ้ยท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
1: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
5: ต้องคร
1: ับ อาหารเราต้องกินไหม
5: ต้องครับ
1: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหม
5: ไม่มี
1: เรามีอากาศหายใจไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะเพราะชีวิตเรา
6: พันเจ็ดร้อยกว่าโครงการของในหลวงนะครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
1: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องหลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันคือเกิดชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอเนี่ยต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยเพื่อจบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ในยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เหลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
0: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไข

หารน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลากันเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ450ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทําไงล่ะปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทํากันหมดทั้งอ่าวเลยทํากัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาไปจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นจุมพรแล้วครับ10ประลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูขณะไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปียกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มังไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอ่าวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อ้วนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อ้วนตาทีนี่ดูมั้ยดูว่าดูที่ปลาจะกลับมามั้ยก็ยึดอ้วนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เข้าไปออกเรือใหญ่เนาะก็ไปทำไอ้อ้วนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาว่าเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่ออยู่มือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทัดเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาและผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ขาดตก
2: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจหั่น

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

0: ับมาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรีดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: ก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบ เวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนนึงถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่แย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองมาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ดูเป็นเหยื่อ
1: หมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ปะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใจแอนเนี่ย อยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบาลเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: ผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำแล้วจะต้องอยู่ใน
1: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆเป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้มว
1: ่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: อ ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาท

0: ก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะสามกลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดิ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอดเลย
1: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้บอกเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเน
0: า
1: ะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้

0: อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนา
1: ะ
0: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2ต่อ2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี่ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีแล้วนั้นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีนึงคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่าง

0: างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
1: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้

0: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
1: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
0: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นล่อนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี้ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆเ

0: เลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
1: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
0: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็ผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับจะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใช้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปเที่ยวกินนึงนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นแหละขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสวนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็แน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะ

0: มีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
1: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

พูดถึงกรณีเรื่องของบูลลี่ครับยุคนี้เนี่ยไม่ได้บูลลี่กันแบบซึ่งหน้าจะมีเรื่องของไซเบอร์บูลลี่กรณีแบบนี้บางทีอาจจะไม่ได้เข้าข่ายโดนบูลลี่ก็ได้อาจจะเป็นคำพูดที่